0: ตะวันออกเวลา10 นาฬิกาเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลและองค์แทรกพระชนมพรรษาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9พระสงฆ์80 รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1จบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระราชาคณะรวม75 รูปและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคายุสมธรรม5 รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จไปประทับยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตเจ้าพนักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นโหรหลวงและข้าราชบริพารในพระองค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 เป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29 กรกฎาคม 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา17 นาฬิกาเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้ว เสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมา พร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ยิ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอื่นอย่างแน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: จิตนาฬิกา15นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศสื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
10: นายชินจิโร่โคอิซูมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟ เหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่ม

0: ลินเซย์เกรแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวการ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข4-1เฟรมผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟิลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัตกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโความือวางอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6ผู้ชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิชาวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันทพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกัลยากมลทราซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.และติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube GCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C ด้วย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
1: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์ คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญนอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
9: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้นแต่เป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้าง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทยความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
11: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
10: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
11: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTR เขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะถือคดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า 1. เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ 2. เขาได้ตกลงยอมรับ ข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
10: ม
11: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขาก
10: ำลังพิจารณาครับผม
11: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่สองเนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังนะคะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างนี้นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศทัวร์เหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณปิญญาวิทย์ที่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
10: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
11: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกดิวเวอรี่อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะคะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาจิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุตินะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่ไหมคะก็ แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
10: ก็ไปถั่วกัน
11: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวเราดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณช้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขันได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้เนี่ยนะคะคือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอะไรแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำFTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมตนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
10: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่ให้อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
11: ถูกต้องเลยค่ะ
10: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดําเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
11: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
10: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
11: ยินดีมากค่ะ
10: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายกรณินทร์ กาญจโนมัยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
14: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation นะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งมาเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
13: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
15: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
16: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ 60% ปีที่เหลือ40ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอ่ะ
15: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
18: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครั้งนั้นเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยะลาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
7: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
8: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัด ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
9: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้มาพร้อมกัน2คนเหมือนเดิมครับเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: 2คนมาพร้อมกันแต่วันนี้เรามาแบบพิเศษก็คือวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดนะวันที่29กรกฎาคมเนี่ยวันพุธกลางสัปดาห์จริงๆหยุดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: เมื่อวานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมส่วนวันนี้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติมีวันสำคัญ2วันครับวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอาสาฬหบูชาจริงๆวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยมีที่มานะครับวันนี้เราก็เลยนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะถือว่าเป็นวันสำคัญที่ประเทศไทยเราจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทยค่ะตรงกับ29กรกฎาคมของทุกปีค่ะแต่ว่ากรณีวันนี้พิเศษนะคะเพราะปกติวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยทุกๆปีเราไม่ได้วันหยุดแต่วันนี้ตรงกับวันหยุด
0: เพราะว่ามันเป็นตรงกับวันอาสาฬหบูชาพอดีก็เลยหยุดนะครับน้องๆเองเขาก็อาจจะมีกิจกรรมกันก่อนหน้านี้แล้วปกติแล้วเวลาวันภาษาไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์จัดบอร์ดนิทรรศการให้ออกไปเขียนกลอนแล้วก็คำอ่านคำอ่านบทร้อยแก้วร้อยกรองอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยนะครับการจัดตั้งวันภาษาไทยแห่งชาติมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากครับเกิดจากการริเริ่มของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยรวมถึงความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยคณะกรรมการดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะให้มีการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจงร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไปนะครับจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเช่นเดียวกันกับวันสำคัญอื่นๆที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้วเช่นวันวิทยาศาสตร์วันสื่อสารแห่งชาติเป็นต้นนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคม2542เห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองนะครับเหตุผลที่เลือกวันนี้29กรกฎาคมให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพราะอะไรครับแก้วครับ
1: เหตุผลสำคัญค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยค่ะซึ่งการประชุมครั้งนั้นนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505นะคะโดยพระองค์ทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยและทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายด้วยพระองค์เองค่ะ
0: คร
1: ับ พระราชดำรัสที่สำคัญในครั้งนั้นนะคะพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยในภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าเราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาปัญหาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้ค่ะการที่จะนำคำมาประกอบประโยคนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ
0: ใช่ครับแล้วก็นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้นะครับการจัดให้มีวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญหลายประการนะครับประการแรกนะครับก็เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับ5ธันวาคม2542 ส่วนประการต่อมาก็คือเพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสมบัติอันล้ำค่านะครับของเราให้คงอยู่คู่ชาติไทยต่อไปนะครับ
1: ประการที่3นะครับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพค่ะรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สำเร็จผลยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ประการที่4ค่ะสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว

0: ประกวดแต่งคำประพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในงานศิลปะการประกวดร้อยแก้วร้อยกรองนะครับเพื่ออนุรักษ์คำประพันธ์ต่างๆเอาไว้นะครับการขับเสภาเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงไทยการเล่านิทานเพื่อปลูกฝังความรักในภาษาไทยแก่เยาวชนนะครับนี่ก็คือกิจกรรมต่างๆของวันภาษาไทยที่เขามักจะจัดแต่ปีนี้มันเป็นวันหยุดอาจจะมีกิจกรรมไปก่อนหน้าหรืออาจจะค่อยมีตอนที่เปิดมาก็ได้นะครับ
1: ซึ่งประโยชน์ของการที่มีวันภาษาไทยแห่งชาติก็มีหลายๆด้านด้วยกันค่ะอย
0: ่
1: างเช่นเป็นการสร้างความตื่นตัวของหน่วยงานค่ะหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการจะตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือนเผยแพร่เน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาประจำชาติอย่างที่สองนะคะการยกมาตรฐานวิชาชีพบุคคลในวงวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะในวงการศึกษาวงการสื่อสารก็จะกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะก็นับว่าเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งและประโยชน์ในด้านของการอนุรักษ์ในระยะยาวค่ะจะทำให้คนไทยทั่วประเทศตื่นตัวสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟูทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปค่ะวันภาษาไทยนะคะก็ถือว่าเป็นภาษาแห่งชาติเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่คนไทยควรภาคภูมิใจเพราะบางประเทศเขาไม่ได้มีภาษาเป็นของตัวเองแต่เราเนี่ยมีภาษาเป็นของตัวเองแล้วเราก็มีภาษาไทยที่โดดเด่นมีลักษณะเฉพาะมีตัวหนังสือเป็นของตนเองซึ่งก็สร้างตัวหนังสือมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยค่ะ
0: ครับ
1: เรามีความร่ำรวยของคำศัพท์ทั้งจากภาษาบาลีสันสกฤตและคำภาษาท้องถิ่นเรามีวรรณกรรมที่สวยงามมาตั้งแต่อดีตโบราณจนถึงปัจจุบันและเราเป็นสื่อกลางในการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหร
0: ับ
1: คนไทยที่จะต้องเป็นคนสืบทอดภาษากันต่อไป
0: เพราะฉะนั้นวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคมวันนี้นะครับจึงเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคนไทยทุกคนเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาของเราให้คงความงดงามและถูกต้องตามหลักภาษาไทยตลอดไปนั่นเองคือถ้าเราคนไทยไม่ช่วยกันรักษาไว้สักวันอาจจะไม่มีภาษาไทยให้ลูกหลานใช้ก็เป็นได้นะครับดังนั้นการมีวันภาษาไทยแห่งชาติจึงเป็นการเตือนใจให้เราทุกคนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและร่วมกันสืบทอดสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ไปยังอนุชนรุ่นหลังนะครับภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปนั่นเองครับก็เราคนไทยนะครับควรที่จะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ด้วยสารคดีเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569กันนะครับไปฟังเรื่องอื่นๆนะครับสปอตสารคดีแล้วก็เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้าผมมีสาระประโยชน์ของวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันอาสาฬหบูชามาฝากท่านผู้ฟังบ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
2: ภาษาไทยคือถ้อยคำที่หล่อหลอมความเป็นไทยเป็นสายใยแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความเจริญงดงามของชาติไทยมาอย่างยาวนานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสารดำเนินไปอย่างรวดเร็วภาษาไทยยิ่งต้องได้รับการดูแลด้วยการพูดให้ชัดอ่านให้เข้าใจและเขียนให้ถูกต้องเพราะทุกถ้อยคำที่เราร่วมกันใช้เ คือพลังในการ

สืบสานอัตลักษณ์ของชาติและส่งต่อมรดกอันล้ำค่าสู่คนรุ่นหลังเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมภาคภูมิใจในภาษาไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องงดงามและเหมาะสมเพื่อร่วมกันรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นชาติคือมรดกแห่งปัญญาและคือสมบัติล้ำค่าที่คนไทยทุกคนร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้สืบไป

0: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใครเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์นับเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยการทำบุญตักบาตรฟังธรรมมาร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
2: ประเทศไทยและคนไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาถึงทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีรู้รักสามัคคีและช่วยกันป้องกันระวังภัยให้บ้านเมืองมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ตลอดไป
3: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
4: เคย
3: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
4: เคย
3: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
4: ก็เคย
3: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
4: เคย
3: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่านะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรายังมาพูดถึงวันสำคัญอีก1วันในวันนี้ค่ะวันนี้คือวันอะไรคะพี่เอก
1: วันอาสาฬหบูชาหลายท่านตื่นแต่เช้าเข้าวัดฟังธรรมกันนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติตามศาสนกิจของพุทธศาสนาหรือว่าพุทธศาสนิกชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังวันอาสาฬหบูชาครับตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติไทยโดยมากเนี่ยจะตรงกับช่วงของเดือนกรกฎาคมของทุกปีนี่แหละเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการประการแรกนะครับเหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยการแสดงปฐมเทศนานะครับซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าอิสิมฤคทัยวันนั่นเองนะครับเมืองพาราสีถือเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการครั้งแรกครับประการต่อมาคือการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะนะครับพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเขาบอกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกถือเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานะครับประการที่3ครับการครบองค์ของพระรัตนตรัยคือการเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับเป็นครั้งแรกในโลกด้วยซึ่งหลักธรรมสำคัญต่างๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาทีนี้กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างพุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความศรัทธาสืบทอดในพระพุทธศาสนานะครับก็อย่างเช่นตักบาตรในช่วงเช้าเมื่อเช้านี้หลายคนก็คงจะต้องไปตักบาตรกันเรียบร้อยแล้วฟังธรรมเทศนาในวัดหลังจากมีการทำบุญตักบาตรกันเสร็จแล้วนะครับเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงค่ำซึ่งวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะถ่ายทอดนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดกิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมณฑลเวลา 16:55 นจนเสร็จสิ้นพิธีนะครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลเช่นการถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาถือศีล5หรือศีล8เป็นต้นครับนี่ก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะเรายังมีเรื่องมาเตือนภัยกันค่ะถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวเมื่อ AI สร้างภาพบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราเข้ามาช่วยเราทำงานเยอะมากนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องที่น่าเป็นกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่า AI สร้างภาพบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร องค์กรเครือข่ายความร่วมมือได้ออกแถลงการเตือนภัยขั้นรุนแรงเกี่ยวกับระบบ AI ที่สามารถสร้างภาพนิ่งและวิดีโอเสมือนจริงของคนต่างๆได้นะคะโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมซึ่งทางเครือข่ายได้เน้นย้ำถึงอันตรายที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมการหมิ่นประมาทการแกล้งบนโลกไซเบอร์รวมถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนค่ะทั้งนี้มีการร้องเรียนให้องค์กรและผู้พัฒนา AI ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดสร้างระบบป้องกันที่แข็งแกร่งรักษาความโปร่งใสและต้องมีกลไกในการลบเนื้อหาที่สร้างความเสียหายออกอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าการนำ AI ไปใช้ล่วงละเมิดในลักษณะนี้อาจเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญาในหลายประเทศค่ะการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกโดยเรียกร้องให้มีความร่วมมือในการออกกฎระเบียบควบคุมอย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อป้องกันสิทธิความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องของโครงการพระราชดำรินะครับตามพระบรมราโชบายมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับ ก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เขาจัดกันมาแล้ว 24-31 กรกฎาคม 2569 รายละเอียดเป็นอย่างไรเผื่อหลายคนกับวันที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้ไปเที่ยวงานกันเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
6: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
7: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค้นหามาเล่าค่ะพี่เอกคะวันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้นำมาฝากกัน
1: ใช่ครับเรานำเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องและชวนเชิญชวนไปเที่ยวงานนี้นะนำมาฝากกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะครับแล้วก็หยุดต่อเนื่องไปจนถึงจริงๆพรุ่งนี้ราชการและรัฐวิสาหกิจก็หยุดเนาะส่วนเอกชนก็อาจจะไม่หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยก็วางแผนไปเที่ยวได้นะครับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นะครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัด 24-31 กรกฎาคม2569นะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งเจ้าภาพหลักก็คือคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินะครับตามพระบรมราโชบายแล้วก็มีกรุงเทพมหานครมีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกิจกรรมที่จัดกันมาตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปนะครับจากวัดริมคลอง3สายก็คือมี40วัดด้วยกันนะครับการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยก็มีการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน225คนครับกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์ 7,575 ต้นครับแล้วก็จัดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองอีกกิจกรรมหนึ่งก็เป็นเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพื้นที่ริมคลองนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินคลององอ่างสองฝั่งคลองคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรนะครับแล้วก็คลองหลอดวัดราชนิดดาอย่างเงี้ยแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรนะครับมีการประกวดวาดภาพนะครับ6พื้นที่ 75.75 ภาพนะครับกรกฎาคมถึงสิงหาคม2569แล้วก็กิจกรรมเทิดพระเกียรติก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับมี10เรื่อง12ตอนด้วยกันการแสดงดนตรีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงถวายพระพรและก็การแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะครับกรมประชาสัมพันธ์เราก็ยกวงใหญ่ไปแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลซึ่งจัดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนก็พร้อมๆกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั่นเองครับนี่ก็คือเชิญชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวงานได้นะครับก็ไปกันได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยแหละครับวันนี้ค้นหามาเล่าเวลาหมดแล้วครับแก้วครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเรากลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
4: อะไรล่ะจะเป็นตัวจุดชนวนที่ทำให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาได
5: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้น และขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่เริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมณฑลทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพระใหญ่นะคะวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันภาษาไทยด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราเจอกันกลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
3: ค่ะมดพิชพิชาพิระเทเลิศค
2: ่ะ
3: ค่ะแล้วก็พี่โด
2: ค่ะสุภชัยจันตะนะคะ
3: ดิฉันจำชื่อได
2: ้ใช่แล้วก็ทีม Facebook Live วันนี้คุณแดนอคเดชคัมภีระค่ะ
3: ค่ะ
2: วันหยุดเราก็ไม่หยุดเนาะ
3: ไม่
2: ยังคงเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะคะ
3: คือ
2: รองกับการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะ
3: ใช่
2: สำหรับวันนี้นะคะเราเจอกันทางแม่ปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM สามารถรับฟังได้ AM 819 891 GHz แล้วก็ยังมีออนไลน์ค่ะMetro Life FM 95.5 ค่ะแล้วก็ช่องบ้านดำของดิฉันนะคะก็เข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะวันนี้อยู่ในช่องบ้านดำต่อตอกบอบอบค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: กบอบอบ
2: ใช่ค่ะอันนี้ช่องส่วนตัวนะคือฟังดูแล้วแบบเอ๊ะทำไมต้องตั้งชื่อแบบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะตั้งครั้งแรกเนี่ยพยายามที่จะตั้งให้มันเป็นสากลให้มันเป็นทางการอะไรก็ไปซ้ำกับโหชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปหมดนะคะแบบโอ้โหเกือบร้อยครั้งนะกว่าจะได้คำเนี้ย
3: งั้นเราเอาความเป็นไทยเรานี่แหละธรรมชาติ
2: เอาแบบธรรมชาติเลยกบอบอบนี่สื่อให้เห็นความหมายนะกบที่แบบอบอบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าธรรมชาติอ่ะอย่างฝรั่งเนี่ยไก่ก็ขันไม่เหมือนบ้านเรานะคุณ
3: ก็ไก่เขาตัวใหญ่กว่าเรา
2: ไก่ดั้นดูใช่ไหมอันนี้เราดูจากการ์ตูนนะแต่เราไม่รู้ว่าในความเป็นจริงเขาขันยังไงเอ้ยไก่เขาใหญ่กว่าเราหรอจริงหรอ
3: ก็มันก็คงมีพันธุ์เขาบ้านเขาอะไรก็ตัวใหญ่ไหมมันอกมันใหญ่กว่ามันก็ต้องแบบ
2: อาจจะใช่เนาะแบบพลังเสียงไก่ขันนะคะวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยเรื่องของธรรมชาตินะคะแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งนะคะในทุกวันพุธเนี่ยเราจะมาขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เป็นวาระแห่งชาติด้วยนะคะคือเขาออกมาเพื่อที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวในช่วงเวลา 10:30 นครึ่งชั่วโมงหลังนี้นะคะก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์นะคะท่านเป็นนักแต่งนิทานนักวาดภาพประกอบนิทานแล้วก็ยังเป็นนักเล่านิทานเด็กด้วยค่ะวันนี้อาจารย์จะมาชวนเราถอดรหัสนิทานฟังดูแล้วแบบโหมันแบบเหมือนแบบ
3: เอ้าดีนะคุณ
2: แบบการ์ตูนแบบนิทานแบบต้องมีไขรหัสนู่นนั่นนี่มันน่าจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปฟังอาจารย์
3: ใช่ต้องไปรอฟังนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไปอัปเดตเรื่องของข่าวสารเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ
3: ่
2: หลายคนก็เตรียมตัวแล้วแหละตื่นแต่เช้านะคะทำงานบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ไปเที่ยวละเตรียมตัวจะไปวัดเพราะว่าวันนี้มีเวียนเทียนด้วยใช่ไหม
3: คุณไปไหม
2: เวียนเทียนไปค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเวียนเทียนเนี่ยต้องกลางคืนเท่านั้นนะแต่ทุกวันนี้กลางวันค่ะเอาตามความสะดวกเพราะว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเดี๋ยวนี้การเวียนเทียนก็จะเริ่มตั้งแต่กลางวันเลยตลอดทั้งวันใครสะดวกช่วงเวลาไหนก็เดินทางไปเวียนเทียนเพื่อที่จะลดปัญหาการจราจรการแออัดแล้วก็ยุคนี้นะคะเขาก็งดเรื่องของการจุดธูปจุดเทียนด้วยนะคะป้องกัน PM 2.5
3: จริง
2: ค่ะแต่ว่า
3: ช่วยได้เยอะเลยนะคะ
2: แต่ว่าก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีมาตรการออกมาย้ำเตือนออกมารณรงค์เรื่องของการที่เวลาเราจะไปทำบุญที่วัดเนาะก็ต้องมีอะไรล่ะไปตักบาตร ถวายเพน
3: ถวาย
2: อาหารก็ต้องดูให้มันมีประโยชน์นะคะ
3: อย่างที่เราคุยกันตลอดเนาะบอกว่าพระสงฆ์อาหารจากเรื่องของการรับประทาน
2: นี่แหละ
3: เ
2: อ็นซีดีนะคะโรคป่วยไม่เรื้อโรค
3: ติดต
2: ่อไม่เรื้อรังนะคะโรคที่ไม่เรื้อรังก็คือโรคทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นไขดันความมันเบาหวาน
3: หัวใจ
2: แต่เบาหวานเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกรรมพันธุ์นะบางคนอยู่ที่พฤติกรรมด้วยเหมือนกันแ
3: ต่เอกคุณอาหารเดี๋ยวนี
2: ้โหจังฟู้ดก็เยอะนะแต่มันก็อร่อยนะคุณ
3: อร่อยกินแล้วมันชื่นใจ
2: คุณสังเกตไหมว่าทำไมอาหารที่แบบเพื่อสุขภาพมันไม่ค่อยอร่อยอ่ะ
3: ก็มันไม่อร่อยไง
2: แต่อาหารที่แบบมันเป็นขยะกับสุขภาพเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าทำไมมันแซ่บ
3: ก็มันหวานมันเค็มมันรสนัว
2: รสเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยมันเข้าถึงคือมันจัดจ้านจัดจ้านแล้วก็ไปลำบากร่างกายตอนหลังแต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่พอใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของการไปทำบุญที่วัดก็ต้องมีชุดสังฆทาน
3: นั่นอันนี้นี่คือสังฆทานนี
2: ่ค่ะ
3: ต้องดูดีๆด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: Oh, อย่างในกรณีสังฆทานเวียนที่วัดก็ถือว่าเราทำบุญให้พระเราทำบุญแต่ไอ้สังฆทานที่เราขายตามร้านเนี่ยนะ
2: ก็ต้องดูด้วย
3: ดูวันหมดอายุ
2: เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรามองว่าน้อยลงแล้วที่จะมีแบบไม่ตรงปกส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในน้องกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวให้คุณมดเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณสุภมาศ
3: ค
2: ุณสุภมาศเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว
3: ก่อนวันหยุดยาวค่ะท่านก็ลงพื้นที่นะเพื่อตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานนะชุดทายธรรมซึ่งท่านลงไปนะย่านเสาชิงช้า
2: ค่ะ
3: นะที่แบบว่าตรงนั้นน่ะมีแหล่งขายเยอะมากเลยท่านก็ได้ลงตรวจนะคะแหล่งจำหน่ายสังฆทานที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครเลยค
2: ่ะ
3: นะก็จากการที่ลงพื้นที่ไปนะคะอันนี้เป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลเลยนะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชัยวีรกุลค่ะนายกรัฐมนตรีที่เน้นการทำงานเชิงรุกค่ะเพื่อป้องกันก่อนเกิดเหตุความจริงว่าบางทีสมัยก่อนแบบเรื่องราวเกิดไปแล้วมาตอบตรวจบทอะไรนะทำเกิดขึ้นแล้วก็มาทำบทเรียนใหม่ซ้ำๆแต่สุดท้าย
2: ถอดบทเรียน
3: ถอดบทเรียนแต่ครั้งนี้นะคะก็คือในปัจจุบันนี้แหละเอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้เราเป็นเชิงรุกละลงพื้นที่ก่อนเพื่อตรวจสอบนะคะโดยกรมการค้าภายในค่ะตรวจสอบการแสดงราคาณจุดจำหน่ายพร้อมนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่นะลงตรวจบริเวณทางเสาชิงช้าเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านของคุณสุภมาศยังบอกว่ายังให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกพื้นที
2: ่
3: ตรวจสอบชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมอีกด้วยค่ะและช่วงที่ผ่านมานะทางด้านสคบนะคะได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับชุดสังฆทานชุดไทยธรรมทั้งในเรื่องของประเด็นสินค้าชำรุดสินค้าไม่ตรงปกสินค้าบางรายการใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงนะคะแม้ว่าทางด้านสคบนะก็จะยุติเรื่องได้ทั้งหมดก็คือตรวจสอบแล้วก็จัดการแก้ไขแต่ทางด้านของรัฐบาลนะก็ไม่ประมาทค่ะซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีสบายใจได้นะคุณผู้ฟังเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวพวกเราเองเดี๋ยวนี้ก็มีการเขาเรียกว่าพอหลังจากเรารู้เนี่ยเดี๋ยวนี้สังเกตไหมเวลาเราไปซื้อของอ่ะเราเองก็มีความระวังมากข
2: ึ้
3: น
2: ระวังมากขึ้นแต่ว่าหลักๆเลยหลายคนก็ไม่ซื้อเป็นชุดแบบนั้นแล้วจริงๆความหมายของคำว่าสังฆทานอ่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในชุดสังฆทานที่เราเห็นตามร้านที่ขายเครื่องสังฆทานทั่วไปนะแต่เราสามารถที่จะจับชุดเองได้ไปดูนะคะไปดูตามร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเราจะซื้ออะไรล่ะสมมติว่าเราจะซื้อแต่ถ้าซื้อข้าวสารถามมาได้ไหมมันก็ได้แหละเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องความจำเป็นสำหรับพระสงฆ์แต่ในชุดสังฆทานก็จะมีข้าวสารอยู่ด้วยนะแ
3: ต่ในมุมอาจจะเป็นความเชื่อ
2: เอออาจจะได้เนาะสองอย่างคนไทยอ่ะจะมีความเชื่อแต่เราก็ดูว่าความเหมาะสมหรือแม้แต่อะไรที่เป็นแบบสำหรับท่านถันที่เป็นน้ำปานะที่เป็นเครื่องชงกับเป็นพวกสบู่หรือว่า
3: ของใช้ของใช้ส่วนตัว
2: พวกนี้มันจะมีกลิ่นไงมันเป็นเคมีไงกลิ่นจะซึมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่เราจะพระสงฆ์เนี่ยจะนำมาฉันนะคะ
3: งั้นเราควรแยกนะ
2: ใช่ค
3: ่ะของกินกับของใช้
2: ใช่ค่ะบางทีตามวัดเนี่ยพอถวายสังฆทานเสร็จแล้วเนี่ยวัดเองก็ พอดูแล้วอ่ะความจำเป็นยังไม่ได้ใช้นะส่งต่อให้ญาติโยมที่เขามีความยากจนหรือว่ารายได้น้อยเนี่ยให้มารับไปนะคะก็ถือว่าได้บุญด้วยและสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องบอกว่าชุดสังฆทานเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะคะต้องได้มาตรฐานทางด้านของสคบเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์มาอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับไอ้เจ้าชุดสังฆทานนี่แหละค่ะแล้วก็ชุดไทยธรรมก็จะมีประเด็นที่หลักๆเลยนะก็คือประเด็นสินค้าชำรุดสินค้าเสียหายชำรุดสินค้าไม่ตรงปก
3: นะ
2: สั่งซื้อไปแล้วเนี่ยอ้าวทำไมไม่เหมือนที่เราดูในรูปเลยหรือว่าสินค้าบางรายการเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือว่าใช้ไม่ได้จริงนะคะถึงแม้ว่าสคบเนี่ยยุติเรื่องไปได้ทั้งหมดแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าพบการทำผิดนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็จะดำเนินการทันทีค่ะเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับความศรัทธาของพี่น้องคนไทยค่ะแล้วก็ช่วงเทศกาลใหญ่แบบนี้แหละเนาะอาสันหะวันเข้าพรรษาวันวิสาขะอะไรแบบนี้วันออกพรรษาก็จะมีสินค้าเหล่านี้เนี่ยออกสู่ตลาดในจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะคะคุณสุภมาศเองก็บอกว่าต้องเน้นนะคะเราจะต้องเฝ้าระวังไม่ให้ผู้ประกอบการรายใดก็ตามเนี่ยอาศัยความศรัทธาความเชื่อจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือว่าแสดงฉลากไม่ตรงปกของที่บรรจุอยู่ในข้างในเนี่ยบางทีหมดอายุทั้งนี้เนี่ยชุดสังฆทานเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นฉลากต้องเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านไม่ได้นะไปเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนไม่ได
3: ้คือถ้ามีเข้ามาก็ต้องผ่านอย.เขาก็จะต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับอีกทีนำเข้าจากประเทศ

0: หรือว่าควรใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่ต้องชัดเจนโดยการยึดสินค้าชิ้นที่หมดอายุเร็วที่สุดในชุดนะคะแล้วก็ราคารวมทั้งชุดเนี่ยซึ่งหากว่าชุดไหนมีสินค้าที่อาจจะทำปฏิกิริยาการเหมือนที่เราได้เล่าไปนะคะอย่างเช่นใบชาสบู่ข่าวสารผงซักฟอกนะคะหรือแม้แต่พวกเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่สามารถที่จะกลิ่นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเคมีมันอาจจะซึมเข้าไปก็ได้เพราะว่าดิฉันเคยเจอมาแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับสบู่
1: อร่อยเลย
0: วางไว้ใกล้กันน่ะอยู่ในตู้
1: อะไรดูดอะไรคุณ
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในซองเนาะแต่ดูดและอยู่ในซองไม่ใช่อยู่ซองเปล่ามีแพ็คที่เป็นพลาสติกห่อใหญ่ๆเคยเห็นไหมแพ็คเกจใหญ่ๆ10ห่ออย่างเงี้ยอยู่ในนั้นนะคุณแต่กลิ่นเนี่ยสามารถเข้าไปได้คือแกะออกมาเป็นกลิ่นสบู่รสกลิ่นนั้นเลยอ่ะคุณ
1: มาม่ารสใหม
0: ่เออแล้วมันไม่ได้ไง
1: กินไม่ได้
0: ต้มน้ำลองต้มดูนะเอาไม่หายเทน้ำออกก็ไม่หายแสดงว่ามันดูดเข้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายค่ะสบู่ผงซักฟอกนะต้องระบุคำเตือนด้วยผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนนะคะอันนี้บอกไว้เลยน
1: ะ
0: มีโทษค่ะจำคุกเนี่ยไม่เกิน6เดือนหรือปรับอีกไม่เกินแสนบาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้นะคะส่วนผู้ผลิตมีโทษเหมือนกันแต่อาจจะหนักกว่าผู้จำหน่ายเนาะในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอยู่แล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปซื้อชุดสังฆทานวันนี้เนี่ยที่จะไปวัดขอให้เราดูฉลากให้ชัดเจนนะคะว่ารายการสินค้าเนี่ยครบถ้วนไห
1: ม
0: มีฉลากวันหมดอายุครบถ้วนไหมชื่อปีเดือนที่ผลิตครบถ้วนไหมนะคะวัดกันไปเลยมูลค่าสินค้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นชุดสังฆทานที่ราคาแพงๆ
1: ไม่จำเป็น
0: ราคาเบาๆก็ได้
1: เราเลือกเองก็ได้เลือกเองไปถวาย
0: แต่ก็ฝากไว้นิดนึงนะดิฉันเคยไปคุยกับมัคทายกวัดแถวบ้านนะแถวต่างจังหวัดก็บอกว่าญาติโยมฝากบอกญาติโยมนะถ้าเกิดว่าคราวหน้าจะทำชุดสังฆทานน่ะไปซื้อผ้าเขาเรียกว่าผ้าอาบน้ำฝนใช่ไหมที่จะต้องถวายอ่ะ
1: ท่านคนไม่ค่อยนึกถึงนะ
0: ก็ไปซื้อสำเร็จมาแต่ทีนี้พออากางออกมามันบางแล้วก็ไม่ได้ยาวเท่าที่ควรราคาถึงถูกเราอาจจะไปเลือกดูก่อนก็ได้หรือบางทีเนี่ยต้องดูก่อนว่าขนาดเท่าไหร่เนาะเพื่อพระสงฆ์จะได้ใช้จริงอันนี้แหละที่เขาบอกว่าบางทีสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในนั้นน่ะมันไม่สามารถใช้ได้จริงนี่แหละค่ะ
1: บางท
0: ี
1: อันนี้เราก็เข้าใจบางคนอาจจะมีแบบงบประมาณเท่านี้แต่ถ้าในความเป็นจริงถึงเราซื้อไปแต่คนท่านไม่ใช้ไม่ได้
0: ท่านใช้ไม่ได้ก็เปล่าประโยชน์
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเอาที่ท่านสามารถที่จะใช้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะคะเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถืออันนี้สำคัญมากๆเลยการทำบุญเนี่ยไม่ได้วัดกันด้วยราคาสินค้าหรือว่ามูลค่าตัวเงินแต่อยู่ที่ใจเราความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยหรือแม้แต่การทำบุญด้วยเงินนะคะบริจาคทำบุญนะคะหรือว่าจะถวายเป็นปัจจัยอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องโอ้โหต้องแบบ
1: เยอะ
0: ร้อยกว่าบาท
1: 20บาทได้หมด
0: ได้หมดเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็ได้บุญเท่ากันเนาะคือการทำบุญคือความตั้งใจแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าใครไปเจอสินค้าไม่ตรงปกแบบนี
1: ้
0: ร้องเรียนสายด่วนเถอะค่ะนะคะอย่าปล่อยให้แบบสินค้าเนี่ยหลุดออกไปเพราะมันสร้างความเสียหายแน่นอนนะคะสคบนะคะ1166ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเข้าไปแจ้งร้องเรียนที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้ค่ะเว็บไซต์ของสคบก็ได้นะคะเว็บไซต์ของสคบหรือใครอยู่ต่างจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเลยสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าไม่ตรงปกอะไรแบบนี้นะ
1: ได้ทุกเรื่อง
0: ทุกเรื่องที่ท่านได้รับความไม่เป็นธรรมท่านไปแจ้งเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดค่ะ
1: ได้รับความไม่เป็นธรรมในที่ทำงานก็ไปแจ้งได้
0: แจ้งได้คนอย่างนั้นชักชวนไปกันต่อเรื่องข่าวต่อไปค่ะ
1: ดี
0: ๆค่ะเรื่องต่อไปอันนี้แจ้งได้นะอันนี้บอกไว้เลยนะคะ อะไรก็ตามที่มันคือความว่าไม่เป็นธรรม
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่คนไปแจ้งเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าม
1: ี
0: หล
1: ัก
0: ฐานชัดเจนนะ
1: สามารถ
0: ตรวจสอบได้แล้วการไปแจ้งเนี่ยมันเป็นผลดีนะที่จะทำให้องค์กรหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้จักว่านี่คือสิ่งที่คุณผิดพลาดคุณทำไปแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยจะไม่ให้โอกาสนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผิดพลาดไปแล้วน้อมรับอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะน้อมรับแล้วก็ปรับตัวเองใหม
1: ่
0: ไม่ได้หมายความว่า

0: จะเป็นคนเลวในสังคมหรือว่าอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะพลั้งเผลอไปว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทำจนเป็นพฤติกรรมเป็นนิสัยส่วนตัวไปแล้วจนไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดกับระเบียบวินัย
1: บางคนเขาไม่รู้ตัวจริงๆ
0: เขาไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วควรที่จะมีเพื่อนที่รู้ใจและเพื่อนก็ต้องเตือนเพื่อนได้นะไม่ใช่แบบว่าโอ้ยเห็นดีเห็นงามนะเอาคุณไปนะเออเห็นดีเห็นงามแบบ
1: นี้นะสงสัย
0: แบบนี้ไม่ได้นะคะก็ถือว่าเข้าป่าเข้าพงไปด้วยกันทั้งคู่การร้องเรียนเนี่ยอย่ามองว่าสมมติว่ามีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะคะ1111ใช่ไหมศูนย์ร้องเรียนซึ่งก็มีทุกหน่วยงานแหละเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมได้รับการร้องเรียนมาปุ๊บนะคะหน่วยงานก็จะต้องสอบสวนนะคะตั้งคณะกรรมการออกมาสอบสวนนู่นนั่นนี่แล้วพฤติกรรมที่ทำน่ะคุณก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องไหมลองทบทวนดูนะคะอย่าไปมองว่าเอ้ยฉันโดนฟ้องคนนี้ไม่ชอบฉันเขาอาจจะไม่ได้เจตนาแบบนั้นแต่เขาต้องการให้มันอยู่ในระบบระเบียบมากกว่าเนาะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้วันพระใหญ่เราก็จะคุยแต่เรื่องดีๆนะคะสิ่งที่ดีๆเนี่ยจะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรจิตใจพลังบวก
1: เนาะ
0: ไม่ได้พร้อมบวกนะคุณไปพร้อมบวกไม่ได้นะ
1: ไม่เอาละใหญ
0: ่คุณเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะ10:26แล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราเตรียมพักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้าเรานัดอาจารย์ปรีดาไว
1: ้
0: กับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติวันนี้เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแบบนี้นะคะในการที่จะไปแก้ปัญหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
0: 10:29 นะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันกับชั่วโมงสุขภาพค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เราจะนำนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งชาตินะคะที่จะแก้ปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัย จริงๆถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสภาวะวิกฤตแล้วก็ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายนะคะส่งต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็มีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพม.กระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานอื่นๆรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะมาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มนี้นะคะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เดินทางกับนโยบายนี้มา
1: จะครบปีแล้วนะ
0: แล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ารักนโยบายนี้เพราะว่าเราเนี่ยมี
1: โอกาสมองนึงนะคุณ
0: มีโอกาสได้มาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินะคะแล้วก็ช่วยกันส่งต่อสิ่งดีๆให้กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีดาปัญญาจันทร์ค่ะท่านเป็นนักแต่งนิทานวาดภาพประกอบและเล่านิทานเด็กนะคะท่านจะมาทอดรหัสนิทานฟังดูแล้วเนี่ยมันแอดเวนเจอร์มากนะคะมันเป็นแบบโลกของเด็กเลยถ้ามันเป็นคำว่าถอดรหัสนิทานเนี่ยเดี๋ยวถอดรหัสนิทานเนี่ยจะเป็นมาแบบไหนนะคะเราไปพบกับอาจารย์ปรีดากันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงเรื่องของการถอดรหัสโอ้โหพอฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คะ
7: ครับ
0: ค่ะ
7: อาจารย์เริ่มเลยใช
0: ่ไห
7: ม
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะเด็กที่ฟังนิทานจากครูกับพ่อแม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะ
7: ไม่แตกต่างครับนิทานคือเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องเล่าหรืออ่านให้ฟังผมใช้ว่าเล่าและอ่านนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าถามผู้ใหญ่หลายคนหรือว่าคุณครูก็ดีอะไรถามว่านิทานคืออะไรส่วนมากจะตอบว่าเป็นเรื่องเล่าจริงๆแล้วในเรื่องเล่าของนิทานเนี่ยต้องเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ธรรมดาไม่งั้นเอาเด็กไม่อยู่ครับไม่งั้นไม่ถึงโลกของเด็กเพราะว่านิทานเรื่องเล่าที่ไม่ธรรมดาเนี่ยจะมีโลกนิทานอยู่ในนั้นแต่ที่โลกของเด็กไม่ใช่โลกนิทานครับโลกของเด็กอยู่ในนั้นคือเรื่องเล่าธรรมดาเนี่ยไม่มีโลกของเด็ก
0: ก็
7: เป็นรายการข่าวอะไรปกติอย่างงี้อย่างนี้ใครไปทำอะไรที่ไหนปกติอ
0: ัน
7: นั้นเอาเด็กไม่อยู่ครับ
0: อาจารย์คะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมต้องถอดรหัสนิทาน
7: ถ้าเราอ่านนิทานหรือเล่านิทานในเรื่องที่เราได้ยินมาหรือว่าเรื่องที่มีท้องตลาดเฉยๆเนี่ยเราก็จะเน้นว่าเล่าด้วยซุ้มเสียงอย่างนั้นนี้แต่จริงๆแล้วในนิทานที่เอาเด็กอยู่หรือเด็กชอบชื่นชอบนี่นะครับต
0: ้
7: องเน้นนะครับว่าเด็กชื่นชอบเนี่ยในนั้นจะมีรหัสลับเยอะเลยนะครับซึ่งรหัสลับตัวนี้เนี่ยถ้าเรานั่งถอดจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อมีหน้าเด็กถึงชอบอ๋อมีหน้าเอ่ยขึ้นมาทำไมเด็กถึงอ้าปากค้าง
0: oh.
7: อย่างหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยทำไมถึงเอาเด็กอยู่กี่ร้อยกี่พันปีก็ยังเอาอยู่
0: ใช่ไหมครับแล้วยังชอบอยู่เลยนะคะอาจารย์
7: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: มันตื่นเต้นเหรอคะอาจารย์ถ้าท่านในมุมมอง
7: ครับตรงที่ตื่นเต้นนี่แหละครับเป็นเรื่องพิเศษสำหรับเด็กเลยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับเด็กเลยถ้านิทานเรื่องไหนเรียบผมจะเอารหัสขอรหัสเป็นข้อๆไปดีกว่าเนาะ
0: ค่ะค่ะดีค่ะ
7: คือความไม่ธรรมดาของเด็กความไม่ธรรมดาของนิทานนี่นะครับอันแรกสุดเนี่ยอย่างเช่นสัตว์คุยกันกระต่ายกับเต่าเนี่ยคุยกันนี่ก็คือเรื่องไม่ปกติแล้วใช่ไหมฮ
0: ะ
7: เรื่องไม่ธรรมดาแล้วขั้นที่สองนี่ก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใส่เสื้อผ้าแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบคนมีกิจวัตรแบบคนไปตลาดอยู่ในบ้านทำกับข้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยเช่นครอบครัวหมีที่เข้าไปเจอตุ๊ดหนูน้อยเข้าไป
0: ใน
7: บ้านของหมีที่มีหมีใหญ่หมีตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กเนี่ยนะครับก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้แบบคนอันนี้คืออันที่สองคือแค่สัตว์ทำพฤติกรรมแบบคนใส่เสื้อผ้าแบบคนเนี่ยก็ถือว่าเรื่องไม่ธรรมดาละใช่ไหมครับหนึ่งคือไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหรอกเป็นกระต่ายกับเต่าหรือสีราชสีกับหนูเนี่ยก็เป็นสัตว์คุยกันเฉยๆแต่ต่อมาเนี่ยอีกขั้นหนึ่งก็คือสัตว์เนี่ยทำพฤติกรรมแบบคนใช้ชีวิตแบบคนนะครับแล้วอันที่สามเนี่ยอันที่สามเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วม
0: ัน
7: ก็จะมีตัว ตัวขัดเขาเรียกตัวขัดตัวที่ทำให้เรื่องเนี่ยดูเดือดตื่นเต้นใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องเช่นตัวร้ายหนูน้อยบุกแดงก็จะชัดหนูน้อยบุกแดงก็จะใช้มาป่าเป็นตัวแทนจริงๆมาป่าจะไม่ร้ายอย่างนั้นก็ได้แต่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์เฉยเด็กก็จะตื่นเต้นใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามก็คือต้องมีเหตุการณ์ที่เหนือจริงอันนี้เด็กโอ้โหแบบสุดๆเลยแล้วเหตุการณ์ที่เหนือจริงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เหนือจริงก็ได้เช่นแม่มดพ่อมดผู้วิเศษฤาษีเทวดารวมทั้งผีด้วยนะครับ
0: โอ้มาหมด
7: ผู้ใหญ่หลายคนนักวิชาการหลายคนบอกว่าไม่อยากให้เล่าเรื่องผีให้เด็กฟังแต่คนที่เล่านิทานเรื่องผีให้เด็กฟังเนี่ยเขาเข้าใจเด็กแต่ไม่ใช่เรื่องผีที่แบบโหดร้ายนะเป็นผีที่คือผีนี่จะทำอะไรที่เหมือนกับผู้วิเศษได้หายตัวได้ทำโน่นทำนี้นะเนี่ยคือเป็นรหัสลับอยู่ในนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กจะชอบมากเพราะฉะนั้นนิทานหลายเรื่องไม้ตายก็คือมีแม่มด
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ไม้ตายก็คือมีผู้วิเศษไม้ตายก็คือมีอย่างของครูปิดาเองเรื่องราชากับฤาษีเนี่ยนะครับสำหรับฝึกอ่านเนี่ยสองตัวละครสองตัวที่เอ่ยมาเนี่ยเป็นเนื้อจริงหมดเลยเด็กจะมองถึงราชาในนิทานนี่คือคนที่มีอำนาจเหนือจริงคนอื่นสามารถสั่งให้ทำโน้นทำนี้ได้อะไรเนี่ยครับเด็กก็จะบอกประเด็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนิทานที่มีเจ้าชายเจ้าหญิงราชาผู้วิเศษทั้งหลายพ่อมดหมอผีทั้งหลายเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้นิทานสนุกมากยิ่งขึ้นตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: อันนี้เรียกว่าเป็นรหัสลับในการถอดรหัสได้ไหมคะอาจารย์
7: ได้ครับได้ครับเพราะว่าคนที่เล่านิทานเนี่ยคือบางทีเราเห็นนิทานวางอยู่ก็หยิบขึ้นมาอ่านแต่ถ้ามาดูรหัสลับในนั้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อมีน่าเรื่องนี้สนุกแต่เรื่องนี้เด็กทำไมเฉย
0: ๆค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์คะทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมี AI เข้ามาแล้วอาจารย์มองว่าพอ AI เข้ามาแล้วเนี่ยหลักการเล่านิทานเนี่ยมันจะต่างไปจากยุคก่อนแล้วมันจะให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากกว่ามั้ยคะ
7: AI นี่นะครับผมเห็นข้อเสียอย่างมหันต์ของเขาเนี่ยคือเขาออกเสียงผิด
0: ใช่ค่ะภาพก็ผิด
7: ใช่ครับภาพก็ผิดเสียงก็ผิดบางทีหน้าฝรั่งใส่ชุดไทยอย่างนี้ครับ
0: ใช่รถหันหน้าเหมือนรถเนี่ยเขาจะไปนั่งรถอ่ะหันหน้าไปด้านขวาแต่พอคนจะนั่งเนี่ยกลับหันหลังให้รถแต่รถออกไปด้านหน้าอย่างเงี้ยเด็กจะถ้าอย่างเงี้ยถ้า AI มันผิดพลาดแบบเนี้ยมันจะทำให้เด็กที่กำลังจดจำกำลังพัฒนาเนี่ยเกิดปัญหาไหมคะในการที่จะ
1: ภาพ
0: สื่อสารภาพจำอะไรแบบน
7: ี้แน่นอนเลยครับเกิดปัญหาแน่นอนอันแรกสุดเนี่ยครับนิทานเอายังไม่ถึง AI ก่อนนะครับเอาคนปกติเนี่ยคุณครูก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะครับผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ดีเล่านิทานให้เด็กฟังมันคือต้นเสียงต้นคำให้เด็กนะครับเด็กจะออกเสียงได้ชัดเจนออกเสียงได้ถูกต้องวรรณยุกต์ถูกต้องนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยลงประเด็นว่าโอ้เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาใช้ AI เนี่ยออกเสียงผิดหมดเลยวรรณยุกต์ก็ผิดเช่นอาจเขาว่าทรุดโทรมจะเป็นทรุดโทบองอย่างเงี้ย
0: ค
7: ุณพ่อคุณแม่ยอมได้ไหมล่ะถ้าลูกเราพูดอย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้รู้สึกโง่เขลาหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้มันเป็นต้นเสียงต้นคำที่ผิดอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมว่าพ่อแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนต้องตระหนักโดยเฉพาะคุณครูนะครับต้องไม่หลงประเด็นมาเปิดสมาร์ททีวีเอา AI นิทานเนี่ยเอาก็มาถึงภาพเห็นไหมครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยว่าภาพเนี่ยผิดเพี้ยนเนี่ยมันทำให้เด็กจริงจริงยิงอยู่มันดูสวยนะฮะมันสวยแต่สวยก็สวยแบบ AI อะฮ
0: ะ
7: สวยสวยไม่ใช่สวยแบบเคลียร์ครับ AI ทำงานได้ไม่ครบหรือฮะ
0: ค่ะอาจารย์คะทีนี้มาดูในเรื่องของเทคนิคกันหน่อยสมมติว่าเราอยากจะเล่านิทานละคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ตามเนี่ยสำคัญเลยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะที่ยิ่งเป็นเด็กยุคนี้แล้วเนี่ยเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่าเนี่ยมันจะต้องมีเทคนิคพิเศษไหมคะถึงจะน่าสนใจ
7: มีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับแต่คำว่าไม่มีก็ได้เนี่ยในความไม่มีไม่มีเทคนิคพิเศษเนี่ยมันก็มีความไม่ธรรมดาอยู่ในนั้นนะครับอย่างคือผมแบ่งนิทานการเล่านิทานออกเป็น2แบบนะครับเล่าหรืออ่านนี่นะครับ1คือออกเสียงออกเสียงปกตินี่แหละครับแต่ในออกเสียงก็จะมีรายละเอียดของมันเด็ดก็ว่ากันเนา
0: ะ
7: แล้วก็อีกอันนึงก็คือดัดเสียง ดัดเสียงแบบนักพากย์นะครับดัดเป็นเสียงคนแก่ดัดเป็นเสียงผู้ชายดัดเป็นเสียงผู้หญิงนะครับอันนั้นคือดัดเสียงนะครับอันนี้เด็กก็จะตื่นเต้นวุ่นวายแต่เด็กก็จะไปสนใจเรื่องเสียงที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ทำมากกว่าเนื้อหาแต่คราวนี้ถ้าออกเสียงเนี่ยมันก็จะมีระดับการออกเสียงมีคุณอาจารย์สอนการแสดงและแสดงสอนเวทีนะครับท่านได้สรุปไว้ว่า1มี7ระดับนะครับการออกเสียงไม่ใช่ว่าออกเสียงเฉยๆนะครับ1ต้องเสียงดังแต่ไม่ใช่ตะโกนนะฮ
0: ะ
7: เสียงดังเพื่อให้ชัดเจนอันนี้2ก็คือเสียงเบาเหมือนกระซิบแต่เด็กก็รู้ว่านี่คือกระซิบ
0: อ
7: ันนี้3ก็คือเสียงสูงอันนี้4ก็เสียงต่ำ
0: อ
7: ันนี้5ก็เร็วพูดเร็วอันนี้6ก็พูดช้าแล้วที่7ก็คือเงียบเป็นบักนั่นเองนะครับง่ายๆครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อ่านนิทานแต่ถ้าคุณพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกๆฟังบ่อยๆแค่ใช้เทคนิคการออกเสียงสุดท้ายมันจะเป็นเสียงธรรมชาติที่เด็กมันเนียนมากครับมันกลายเป็นเหมือนไม่ได้อ่านแบบปกติเป็นอ่านแบบเล่าแบบมีชีวิตชีวา
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ครับแล้วก็แบบตัวละครที่เป็นเด็กเนี่ยเขาจะพูดเร็วเพราะพลังเขาเยอะแล้วก็พูดเสียงสูงเพราะพลังเขาเยอะนะครับแต่ตัวละครที่สูงอายุเสียงก็จะต่ำลงแล้วก็ช้าลงตามลำดับนะครับ
0: อย่างนี้ก็คือมันเขาเรียกว่ามีลีลาในการเล่าน้ำเสียงในการเล่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่เลี้ยงเด็กอยู่เนี่ยอยากจะเล่านิทานนิทานประเภทไหนคะถึงจะเหมาะกับช่วงวัยและแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันจะเราต้องแยกนิทานไหมคะจำเป็นไหมคะ
7: จำเป็นครับจำเป็นเพราะว่าเด็ก0ถึงประมาณ3ขวบนะต้องใช้ว่าประมาณนะ2 3ขวบนี้นะครับ0ถึง2 3ขวบจะใช้หนังสือภาพคือหนังสือสำหรับเด็กนี่แบ่งเป็น2ประเภทนะครับเป็นหนังสือภาพหนังสือภาพคือไม่มีเรื่องราวเลยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ดีนะครับไม่มีตัวละครไม่มีเรื่องราวแล้วก็ไม่มีข้อคิดเน้นให้ความรู้อันนี้ก็เหมาะกับเด็กเล็กเพราะว่าเขายังรับเรื่องราวไม่ค่อยได้ตอนนี้เด็ก3ขวบขึ้นไปเนี่ยซึ่งจะเป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กยังมีภาพอยู่นะครับหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กคือในหนังสือนิทานภาพก็มีตัวละครมีเหตุการณ์แล้วก็มีเรื่องราวมันก็จะเป็นเรื่องราวแล้วสำคัญได้ทั้งความรู้และข้อคิดครับ
0: ค่ะ
1: ก็ที่อย่างที่เราเห็นนะอาจารย์ค่ะที่เป็นแฟลชการ์ดใช่ไหมคะสำหรับเด็กๆที่แบบ
7: ใช่ครับ
1: อันนั้นจริงๆแล้วมันเป็นการกระตุ้นอะไรอะคะถ้าในกรณ
7: ีให้เด็กได้เรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวให้เรียนรู้เรื่องต่างๆเพราะว่าในปฐมวัยเนี่ยมันก็จะมีสาระการเรียนรู้ใช่ไหมครับเรื่องตัวเราเรื่องคนอื่นเรื่องธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งพวกนี้จะไปเสริมทักษะหรือเสริมการเรียนรู้ของเขา
1: ค่ะนะอย่างที่อาจารย์พูดให้เราฟังนะคะว่าเกี่ยวกับรหัสเนี่ยก็จะมีทั้งรหัสในเรื่องของภาพการพูดแล้วก็ในเรื่องของข้อคิดอารมณ์ที่อยู่ในนิทานหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็สิ่งที่จะสื่อออกไปลาอย่างที่พี่กบถามเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์ค่ะที่ว่าถ้าเป็นเด็ก0ถึง3ขวบเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะเราควรจะเน้นก็คือไม่มีตัวหนังสือก็คือเน้นเป็นภาพที่มีสีสันเพื่อให้เขาจดจำได้ใช่ไหมคะ
7: ครับผมครับเพราะว่าตัวคือทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเนี่ยภาพจะเป็นตัวช่วยอธิบายความหมายของคำเลยนะฮะ
0: ค่ะ
7: มันไม่ใช่แค่บอกว่านี่เป็ดนะครับอันนี้ไก่นะครับพอเป็นนิทานขึ้นพอเป็นตัวนิทานคราวนี้เป็นนิทานอันนั้นคือหนังสือภาพเนาะภาพเป็ดภาพไก่พอเป็นนิทานก็แม่ไก่สีแดงแม่ไก่สีแดงกำลังทำอะไรแม่ไก่สีแดงกำลังทำกับข้าวคำว่าทำกับข้าวเนี่ยรูปภาพแม่ไก่สีแดงกำลังทำกับข้าวเนี่ยจะมาอธิบายความหมายหรือว่าอธิบายคำว่าทำกับข้าวเด็กก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับ
1: ฝึกการมีจินตนาการ
0: ใช่เหมือนขยายความให้เห็นภาพเหมือนเราเหมือนกับคนที่พูดทางวิทยุคล้ายๆกันว่าเวลาที่เราจะสื่อให้คนที่ฟังทางวิทยุเนี่ยเข้าใจว่าเราอ่ะสมมติว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วลมมันแรงมากตอนนี้นะลมแรงมากแรงถึงขั้นใบไม้ปลิวตกลงมานู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี
7: ้ใช่
0: ไ
7: หมคะ
0: อันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
7: ครับผมอย่างละครวิทยุอย่างเงี้ยเด็กๆก็โตมากับละครว
0: ิทยุ
7: เราจะนึกภาพออกตามเลยเพราะว่าเขาจะใช้วิทยาอธิบายเพิ่มเติ
0: ม
7: แต่ของเด็กเนี่ยภาพจะอธิบายเพิ่มเติมความให้ความหมายของคำนั้นๆตัวหนังสือน้อยคำน้อยแต่ภาพทำงานร่วมกันก็คือขยายความ
0: ค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่อง AI กันบ้างค่ะอาจารย์
1: เพราะว่าถ้าอย่าง AI มันก็ดูในมือถือถูกไหมสุดท้ายมันก็กลับไปวนลูปตรงที่ว่าไม่ควรให้เด็กนั้นจะดูมือถือ
7: เด็กไม่ควรอยู่กับมือถือด้วยประการทั้งปวงอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่าเป็นไม้ตายของคนเลี้ยงลูกคิดแต่ก่อนเราจะบทเรื่องใช้ทีวีเลี้ยงใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
7: ยุคหนึ่งจะใช้ทีวีเลี้ยงเปิดทีวีให้ลูกดูเปิดทีวีให้หลานดูโดยเฉพาะคุณตาคุณยายที่ไม่มีแรงไล่ตะคุบลูกหลานเนี่ยก็จะเปิดทีวีก็จะตรึงไว้ซึ่งผลตามมาเนี่ยผมก็เป็นครูอนุบาลด้วยนะครับผลตามมาที่เห็นชัดคือเด็กบางคนเนี่ยดูปกติหมดเลยแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยครับสื่อสารกับคนไม่ได้เพราะว่าคุณยายเอาขังไว้ในห้องก็มันไม่ใช่ว่าขังหรอกให้อยู่แต่ในห้องแล้วก็เปิดทีวีให้คุณยายก็อายุมากเขาไม่อยากมาประคบไม่อยาก
1: ลูกไม่ไหว
7: เพราะลูกไม่ไหวที่จะตามหลานไม่ทันอะไรเงี้ยเขาคือผลชัดมากเลยครับแล้วดูที่กับทีวีเนี่ยซึ่งทีวีก็กำกับเขาเองกำกับช่องเองกำกับรายการเองแล้วมันนึกถึงมือถือที่เบรกจับปุ๊บมันปื๊ดไปได้เลยใช่ไหมครับใช้นิ้วเขียนเนี่ยไม่ชอบคิ้วนี่กี่ที่ตามมาที่ชัดที่สุดของเด็กยุคนี้ก็คือเรื่องความอดทนแหละ
1: เขาจะร้อน
7: แล้วก็จะหัวร้อนด้วยครับหัวร้อน
0: ด้วย
1: มันไวเนาะทุกอย่างมันไวหมด
7: โวยวายขี้โวยวายเลยเหรอครับ
1: แสดงว่าอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กยุคนี้เลยใช่ไหมคะที่เขาจากเป็นของจากยุคทีวีมาเป็นมือถืออะค
7: ่
1: ะ
7: ใช่ครับคือยุคทีวีเนี่ยอันแรกก็คือสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยได
1: ้
7: คือสังคมสอบตกเรื่องสังคมอ่
1: ะ
7: ทักษะเรื่องสังคมไม่มีแต่ยุคนี้เนี่ยเพิ่มมาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหัวร้อนไม่รู้จักอดทนสมาธิสั้นเทียมผมใช้ว่าเทียมก่อนนะครับเอาใจคุณพ่อคุณแม่หน่อย
0: ค่ะเพราะว่าบางครอบครัวเห็นนะคะว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยสำหรับบางครอบครัว
7: ครับ
1: แล้วอย่างนี้อาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำยังไงบ้างคะเพราะเอาจริงๆบางบ้านอ่ะเขาแบบไม่สามารถที่จะมาแบบเล่านิทานหรือแบบมีเวลากับลูกๆเพราะทุกคนต่างก็ต้องทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วแบบนี้ค่ะ
7: มันผมก็ได้ฟังบ่อยนะที่พ่อแม่เหนื่อยเนี่ยกลับมาเหนื่อยแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้กิจกรรมที่เราเหนื่อยซ้ำซ้อนกิจกรรมบางอย่างง่ายๆกับลูกเนี่ยเช่นร่วมทำอะไรง่ายๆจริงๆฟังดูเนี่ยเหมือนอุดมคตินะครับแต่จริงๆหลายบ้านทำนะฮะเช่นเอาแม่กลับมาแม่ต้องสมมติว่าไม่ได้ทำกับข้าวเองซื้อมาข้าวมาจากข้างนอกชวนลูกมาแกะกับข้าวจัดจานแค่นั้นเองลูกแฮปปี้นะครับสำคัญคือลูกเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลูกเขามีความสุขละเสียงคุณแม่เนี่ยจะเป็นเสียงแบบไหนก็ตามไม่จำเป็นต้องเล่านิทานก็ได้เสียงคุณแม่เนี่ยเสียงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาลูกมาช่วยกันจัดโต๊ะจัดอาหารแล้วชมอย่างเงี้ยผมเจอผมอยู่ที่ปากช่องนี่นะครับก็จะมีเด็กไม่ทราบก็ยังมีเด็กในหมู่บ้านมาบอกว่าผมก็บอกว่าอ้าววันนี้อยากชวนทำความสะอาดบ้านตรงนี้นะเด็กโตชวนมาไม่มีใครจับมือถือเลยฮะเขาก็ทำสนุกพองแล้วก็เดินไปดูอ้าวโอ้เก่งจังอะไรเงี้ยก็ให้รางวัลพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรครับคือเด็กไม่ใช่ว่าเด็กจะเรียกร้องมือถือตลอดที่เขาเรียกร้องเพราะหนึ่งเขาไม่รู้จะทำอะไรสองผู้ใหญ่ให
1: ้เพราะฉะนั้นถ้าเราค่ะอาจารย
0: ์เชิญค่ะอาจารย
7: ์เดี๋ยวผม
0: เชิญเลยค่ะ
7: ขอโทษทีเลยแทรกกันใหญ่เลยช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเขาจับมือถือโดยชอบทำที่สุด
1: ที่โดยชอบทำ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: ครับ
1: เพราะว่าอยู่บ้านกันทุกคน
0: คืออยู่บ้านกันทุกคนแล้วก็ไปไหนไม่ได้
1: ไม่ได
7: ้ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ก็เบื่อลูกก็เบื่อ
0: ถ้าจำได้นะพฤติกรรมของเด็กอ่ะเริ่มเปลี่ยนช่วงนั้นแหละช่วงที่โควิด-19 เข้ามาเด็กหันมาเรียนออนไลน์นั่นก็ทำให้เด็กเนี่ยโฟกัสอยู่กับเรื่องของมือถือเรื่องของแท็บเล็ตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่าต้องอยู่ในบ้านในครอบครัวก็เลยทำให้เด็กเนี่ยไปโฟกัสเรื่องมือถือมากขึ้นแต่ทีนี้พอจะปรับออกมาเนี่ยพอโควิดซาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยกล
1: ับ
0: ไปติดมือถือ
7: ใช่ครับแล้วก็ผมมองมุมกลับเลยนะครับว่าหลังจากโควิดเนี่ยเด็กเขาจับมือถือเขาเรียนรู้เร็วมากเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเรื่องโซเชียลเนี่ย เขากลับมาสอนผู้ใหญ่คุณตาคุณยายตอนนี้คุณตาคุณยายก็ติดมือถือเหมือนกันนะครับเราจะไปมุ่งแต่เด็กนะครับ
0: เชื่อว่าแต่คุณตาคุณยายเลยช่วงโควิดทุกคนติดหมดเลย
7: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: จะทำอะไรก็เปิดทิ้งไว้
0: เราก็ต้องเสพข่าวเราก็ต้องดูข่าวความเคลื่อนไหวของโรคโควิด19สถานการณ์เป็นยังไงดูจากโซเชียลอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะมีวิธีที่จะคลายจากมือถืออยู่บ้างแต่ถ้าเด็กเนี่ยแต่ถ้าเด็กก็เป็นไปได้นะอาจารย์เพราะว่าอย่างบางบ้านเนี่ยก็จะชวนเด็กทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพราะว่าโควิด19คนหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะอันนี้ก็จะ
1: ปลูกต้นไม้นี่ดีมีกิจกรรมทั้งในครอบครัวได
0: ้ค่ะ
1: แต่ติดมือถือเนี่ยเนาะเราเองเราก็ติดนะคะ
7: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะเรื่องของการเล่านิทานสำหรับน้องๆเด็กๆเนี่ยค่ะคือเป็นช่วงเด็กปฐมวัยเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเด็กช่วงนี้เนี่ยกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้ถ้าการเล่านิทานเนี่ยมันจะไปเสริมพัฒนาการด้านสมองหรือว่าด้านจิตใจของเด็กยังไงบ้างคะ
7: คือในนิทานทุกครั้งทั้งทุกเรื่องในโลกเลยนะครับมีโลกของเด็กใบเดียวกันก็คือโลกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กจะเข้าใจหมดเลยแล้วก็ในนั้นในนิทานเนี่ยก็จะมีเรื่องของคนอื่นใช่ไหมครับเรื่องการช่วยเหลือกันการแกล้งการบูลลี่กันและการช่วยเหลือกันอะไรก็ตามเนี่ยเด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้ง่ายๆก็คือเด็กเรียนรู้สังคมผ่านนิทานเด็กจะเห็นว่าการให้การช่วยเหลือการเอื้อทอนในนิทานเนี่ยมันส่งผลความอิ่มใจสุขใจนิทานเหล่านี้นิทานที่มีพฤติกรรมตัวละครที่ไปช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามไปช่วยเหลือคนอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะส่งผลกับเด็กนะครับเป็นแบบอย่างให้ด้วยครับ
0: ค่ะ
7: และตรงนี้มันพลังของนิทานเนี่ยมากกว่าที่หลายคนคิดบางคนบอกว่าโอ้ขอแก้นิทานเล่านิทานไม่ใช่ในนั้นมีอะไรเยอะมากครับมีอะไรเยอะมากแล้วก็ตัวผมเติบของผมเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมจะเน้นเรื่องทักษะสามนิทานจะสูงมากเพราะสมรรถนะอันหนึ่งที่มนุษย์ควรมีเนี่ยคือการสื่อสาร
0: ค่ะ
7: ก็คือการใช้ภาษาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสื่อสารเชิงบวกได้ดีเนี่ยแบบการทูตนะครับเขาจะหาทีมได้ง่ายแล้วงานก็จะสำเร็จได้เร็ว
0: ค่ะ
7: ซึ่งอย่างนี้ในนิทานมีนะฮะนิทานมีหมดเลยตัวอย่างพวกนี้ในนิทานมีหมดการเกลี้ยกล่อมในทางใช่ว่าการเกลี้ยกล่อมก็ดีการไปพูดจาขอความช่วยเหลือก็ดีอันนั้นคือทักษะการสื่อสารแบบเชิงบวกนะครับการขอความช่วยเหลือเพราะมีใครไปด่าก่อนแล้วมีใครมาช่วยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะก็ได้ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์มีมากมายคือมหาศาลเลยแหละสำหรับพัฒนาการสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าโอ้สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราเนี่ยอ๋อเชยเชยแบบเชยมากเลยแล้วนิทานอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวนี้เขาต้องดูมือถือแล้ว
0: แต่ไม่ใช่เราต้องมองกลับไปว่าทำไมวิวัฒนาการมาถึงยุคนี้มีโซเชียลเข้ามาแต่ทำไมเราต้องกลับไปดึงเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเก่าๆมาใช้เพราะว่ามันช่วยได้จริงนะคะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังประโยชน์ผลลัพธ์เนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วพัฒนาการเรื่องสมองเรื่องจิตใจภาษานี่ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะอาจารย์
7: ภาษานี่สำคัญเลยฮ
0: ะ
7: สำคัญเลยผมถึงเราก็เนี่ยก็วกกลับไปคือว่าใช้ AI ไล่เล่ากับคนเล่าAI จะเป็นต้นเสียงต้นคำที่ผิดเพี้ยนแต่คนเล่าเนี่ยคนต้องคนไม่ใช่เป็นเล่าผ่านอะไรนะฮะเล่าคนกับคนเนี่ยผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยนั่งตักหรือนั่งร้องโบกตามเนี่ยตรงเนี้ยผู้ใหญ่จะสังเกตแววตาของเด็กหรือว่าคำนี้ที่พูดออกไปคำนี้หรือว่าประโยคนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วตาเด็กเป็นยังไงตรงนี้มันเด็กถ้าคนเล่านิทานเนี่ยคนเล่านิทานที่มือสมองเนี่ยเขาจะสังเกตตาเด็กและปฏิกิริยาของเด็กด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่สอดแทรกอะไรได้สบายเลยครับ
1: อ๋อค่ะมหัศจรรย์แห่งนิทานนะคะที่อาจารย์บอกไว
0: ้ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆบ้านนะคะจะต้องใส่ใจอย่ามองว่าไม่มีเวลาบางทีเนี่ยเราอาจจะมีเวลาก็ได้เนาะสละเวลาก่อนนอนสักนิดนึงหรือว่าช่วงที่ไม่เล่านิทานก็ได้เหมือนอาจารย์บอกว่าชวนน้องๆเนี่ยมาทำกิจกรรมกับเราเองมาเทียกบเคยเห็นนะคะว่าเวลาเราซักผ้าถ้าเด็กวัยนี้เนี่ย อยากจะซักผ้ากับเรา
1: อยากรู้อยากเห็น
0: อยากจะซักผ้าแล้วก็จะชอบพูดว่าหนูทำได้หนูซักได้แบบนี้เราก็ไม่ต้องห้ามเขาใช่ไหมคะคุณอาจารย์คะ
7: ไม่ห้ามครับเพราะว่าเด็กซักผ้าครั้งแรกคงไม่สะอาดเท่ากับร้านนัก
0: ถูกต้อง
7: ผ้า
0: ค
7: ลุมนะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: พ่อแม่ก็ต้องคิดว่าไอ้ตอนเราเด็กๆเราก็ไม่ได้แบบซักทีเดียวสะอาดใช่ไหมครับซักครั้งแรกสะอาดนะครับอันนึงเรื่องอันนี้สอดแทรกเรื่องการใช้ถ้าเราบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ควรอ่านหรือเล่านิทานให้ลูกฟังหลายบ้านคิดว่าเป็นภาระนะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องตัวเองตอนเด็กๆให้เขาฟังนั่นแหละคือนิทานแล้วตัวละครก็ยืนตรงนั้นคือคนเด็กเขาจะชอบบางคนบอกว่าไหนเล่าฟังดิว่าตอนเด็กๆคุณพ่อเคยไปยิงนกตกปลาไห
0: ม
7: คุณพ่อสนยังไงโอแค่นี้แหละเป็นเขาคิดออกเพราะว่าคุณพ่อก็จะเล่าด้วยจินตนาการไม่ใช่จินตนาการครับด
0: ้
7: วยภาพหรือว่าบรรยากาศที่ตัวเองมีประสบการณ์ที่ตัวเองได้มาให้ลูกถ่ายทอดให้ลูกฟังนะครับ
0: ก็หมายความว่าการเล่านิทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาหนังสือนิทานมาเล่าแต่เราสามารถเล่าเรื่องหรือว่าประสบการณ์อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
7: ใช่ครับสำคัญถ้าพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับเด็กจะได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่ตลอด
0: ค่ะ
7: เป็นเสียงความอบอุ่นนะฮะอบอุ่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องอะไรเนี่ยเสียงคุณแม่เสียงคนเล่าจะซอฟต์ลงนั่นจากคุณครูนะฮะเสียงจะซอฟต์ลงซึ่งตรงนี้เด็กจะสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นบรรยากาศความอบอุ่นความปลอดภัยครับ
0: ค่ะโอ้โหนะคะพอฟังอาจารย์พูดเนี่ยนึกถึงภาพความสุขของครอบครัวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะนำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนให้มันเป็นรูปธรรมให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นไม่มีการหยุดพัฒนานะคะสำหรับหลายๆส่วนงานแล้วก็รวมถึงตัวอาจารย์ท่านอาจารย์ปรีดาปัญญาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายนะคะสำหรับครอบครัวที่มีน้องๆ นะคะอยู่ในวัยที่จะต้องพัฒนาต่อไปหน่อยค่ะ
7: บ้านที่มีลูกที่จะไม่ถึง13ขวบเนี่ยครับ13 14เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เป็นช่วงทองอ่ะช่วงทองของที่คุณพ่อแม่ต้องปรับตัวความสุขเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดเขาจะไปกับเราตลอดถ้าลบพ้นจากนี้ก็เริ่มมีชีวิตเขาแล้วเราไปเริ่มตอนแล้วจะไปบ่นตอนเขาโตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาช่วง13ปีเป็นหลักกันแล้วกัน0ถึง13เนี่ยเป
0: ็
7: นช่วงที่เขาอยู่กับเราเราอยู่กับเขาให้มีความสุขร่วมกันจะช่วงเวลามีความสุขต่อวันหรือว่าต่อครั้งเนี่ยนานหรือสั้นหรือยาวแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นตรงที่ว่าได้ทำอะไรร่วมกันนิดหน่อยก็ยังดีนะครับ
0: ก็เหมือนที่เราเคยได้ยินประโยคที่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะพูดเสมอนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากให้น้องโตเลยอยากให้หยุดความน่ารักไว้แค่นี้นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความน่ารักที่จะหยุดไว้แค่นี้เราก็พยายามที่จะสอนให้น้องๆเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะด้วยการนำนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มมาขับเคลื่อนร่วมกันค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรีดาปัญญาจารย์ค่ะท่านนักแต่งนิทานแล้วก็วาดภาพประกอบและเล่านิทานสำหรับเด็กนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
7: คร
0: ับ
7: ยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็
1: ขอบคุณอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่านโยบายสำคัญนะคะซึ่งเราเองพยายามที่จะช่วยกันนะคะทุกส่วนทุกภาคส่วนหลายแขนงหลายด้านมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของพม.เรื่องของ
1: กระทรวงสาธารณสุขในเรื่องสุขภาพต่างๆด้วย
0: หลายๆหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้เอ่ยถึงนะคะรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยค่
1: ะ
0: ก็จะร่วมกันขับเคลื่อนแบบนี้นะคะนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มทุกวันพุธค่ะทางวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 kHz แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณด้วยค่ะช่องทางออนไลน์นะคะ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงหน้าอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันต่อกับชั่วโมงสุขภาพค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 kHz Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
8: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเบรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistic Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮารีมูติยูโดโยโน รัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพนพุทธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
9: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพนพุทธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 10:08 น.นะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงสุขภาพชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องข่าวสารสุขภาพกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะ29-30 กรกฎาคมเป็นวันพระใหญ่นั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาและพรุ่งนี้วันเข้าพรรษากฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะตลอด24 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องไปดูข้อกฎหมายด้วยนะใครที่แอบขายมีความผิดนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะยกเว้นแต่ว่าบริเวณสนามบินนานาชาติโรงแรมสถานบริการงานอีเวนต์ระดับชาตินานาชาติอันนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะซึ่งใครก็ตามที่แอบจำหน่ายนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็โทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422หรือว่าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน025903342ค่ะอีกเรื่องนึงค่ะใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตอนนี้นะคะขยายบริการสำหรับการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะก็ขยายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มนะคะในเด็กอายุต่ำกว่า5 ปีเข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะไปจนถึง31 สิงหาคมนี้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศค่ะใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปใช้บริการได้เลยนะคะคือเพิ่มมาก็คือครอบคลุมให้กับเด็กอายุต่ำกว่า5 ปีด้วยค่ะส่วนใครที่เกณฑ์ถึงอย่างอายุ50 ปีขึ้นไปก็ไปฉีดฟรีได้นะคะเพราะว่าอย่างประกันสังคมฉีดฟรีได้แล้วไปฉีดวัคซีนนะคะส่วนไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C ค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะไปเช็คสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้นะคะฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งก็เป็นไปตามแนวคิดหลักปี2569นะคะถ้าค้นหาให้พบจบไวรัสตับอักเสบได้เลยค่ะไปตรวจเร็วรักษาเร็วนะคะแล้วก็รักษาได้เลยกำจัดได้เช็คเลยว่าคุณผู้ฟังมีสิทธิ์นะคะหรือว่าคนที่ใกล้ตัวเนี่ยเข้าข่ายได้รับสิทธิ์เนี่ยไปตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะจองคิวตรวจได้ง่ายๆนะคะไปที่แอปเป่าตังแอปเป่าตังเนี่ยเรื่องสุขภาพเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ
3: เขาจะขึ้นเลยว่าเรามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะ
2: อย่าไปคิดแค่ว่าโอ้ยฉันมีแอปเป่าตังฉันจะไว้เวลาที่รัฐบาลให้ตังกับเอาใช้ตังเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วประโยชน์หลายๆอย่างอยู่ในแอปเป่าตังเยอะแยะเลยนะคะไปใช้ประโยชน์ด้วย
3: แล้วก็เข้า
2: แล้วก็เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำตำบลนั่นแหละค่ะตามตำบลต่างๆก็จะมีอยู่แล้วหรือศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะก็ใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นได้เลยค่ะ
3: ค่ะเนี่ยในแอปเป่าตังก็จะบอกว่าถ้าใครเป็นข้าราชการก็สิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติอ
2: ัน
3: นี้ก็จะขึ้นมาเลย
2: ประกันสังคม คุณก็ได้สิทธิ์ประกันสังคมนั้นนะคะ ก็ไปใช้สิทธิ์ของเราด้วยนะเพราะว่าต้องดูด้วยนะว่าเราเสี่ยงหรือเปล่านะมันก็จะมีอาการอยู่แล้วแหละเนาะมีว่าเข้าข่ายนู่นนั่นนี่ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะเพื่อเราจะได้แบบเวลาที่เราเจอโรคเนิ่นๆรักษาเนิ่นๆเจอต้นๆรักษาทันทีโอกาสหายขาดก็จะมีเยอะค่ะ
3: อันนี้
2: ดีกว่าแบบดีกว่าแบบว่าปล่อยให้มันไปโชว์ที่แบบวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการรักษาก็เข้าถึงยากด้วยคือการเข้าไม่ใช่เข้าถึงยากการรักษามันจะแทนที่มันจะรักษาแค่สเต็ปเบื้องต้นระยะสั้นๆกลายเป็นว่าต้องรักษาใหญ่ระยะยาวๆแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแรงที่จะต่อสู้กับโรคนั้นได้นานแค่ไหนบางคนร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจจะตุยไปนะคะก็เสียชีวิตได้นะคะคือโรคบางโรคเนี่ยร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
3: ้นี่ดิฉันอันนี้ขอพูดเมื่อวานตอนเช้าเพื่อนไลน์มาพ่อเสียอ่ะ ตกบ่ายอีกคนนึงอีก
2: ค่ะ
3: ไปแบบเราก็บอกอ้าวเมื่อวันก่อนยังเพิ่งพาคุณพ่อไปสุพรรณอยู่เลย
2: ค่ะ
3: เห็นไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแน่นอน
2: มันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วโรคที่แบบเขาเรียกว่าภัยเงียบก็คือโรค
3: มะ
2: หลอดเลือดสมอง
3: หลอดเลือดสมองมะเร็งบางตัวนี่คือมารู้อีกทีคือเป็นขั้น3ขั้น4แล้ว
2: เขาถึงบอกว่าทุกวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะอายุตั้งแต่แบบเริ่มที่จะมีความเสี่ยงละเนาะพอทำงานปุ๊บเข้าสู่การประกันสังคมบ้างเอ่ยหรือว่าสิทธิ์อะไรแต่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยตรวจไปเถอะค่ะเป็นประจำทุกปีคืออย่าไปคิดว่าโอ๊ยแข็งแรงยังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นอยู่20 30ไม่ต้องตรวจก็ได้ต้องตรวจค่ะ
3: ค่ะ
2: อะไรก็ตามต้องตรวจหมดเลย
3: เนาะใช่มันนี่คุณดิฉันเข้าก็คือพอเมื่อสักครู่บอกให้ดูแอปเป๋าตังค์ใช่มั้ยมันมีโครงการนี้ดีนะช่วงนี้เรากลับบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่โครงการเฝ้าระวังและป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
2: โอ้ค่ะ
3: เขาบอกว่าให้สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้เราอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปดูว่าจังหวัดเนี้ยมีให้บริการอะไรเป็นโครงการเดินดีๆค่ะนะโครงการเดินดีๆเพราะฉะนั้นแล้วนะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากนำมาฝากกันในวันนี้นะคะดูให้คุณพ่อคุณแม่เนาะใครอยู่มีโครงการเดินดีๆค่ะเข้าไปได้เลยเขาก็จะให้เราเลือกว่าอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรตำบลอะไรแล้วก็หน่วยบริการ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะกับชั่วโมงสุขภาพแต่ว่าไม่หมดแค่นั้นนะคะเรายังมีอีกหลายเรื่องค่ะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วฝนเยอะด้วยช่วงนี้คุณฝนเยอะนะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกรมควบคุมโรคก็ออกมาเตือนจริงๆแล้วก็ออกมาเตือนเป็นประจำแหละค่ะในช
3: ่
2: วงระยะไหนมีการระบาดอะไรนะคะแต่ช่วงนี้กรมควบคุมโรคบอกว่าเราต้องระวังกันหน่อยเตรียมรับมือกับโรคระบบทางเดินหายใจช่วงฤดูฝนแนะนำว่าป้องกันตัวเองค่ะเพื่อที่จะลดการเจ็บป่วยนะคะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเองก็บอกว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะในทุกๆปีนะคะเป็นช่วงที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจหลายชนิดด้วยกันนะคะซึ่งสภาพอากาศเนี่ยมันเอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อแล้วก็ประกอบกับการรวมกลุ่มของทุกๆคนประชาชนในสถานที่ปิดด้วยอย่างเช่นโรคโควิด-19 เนาะไข้หวัดใหญ่โรคติดต่อโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะคะแล้วก็ยังไปเจอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นจากการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่โควิด-19 ในต่างประเทศปีมีหลายประเทศนะคะในช่วงนี้จากทั่วโลกเลยนะมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นค่ะอย่างเช่นฮ่องกงสหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ชิลีค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศในทางโซนของอเมริกาเพราะฉะนั้นก็เราต้องเตือนย้ำเตือนตัวเองนะคะว่าจะต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางกลุ่มเสี่ยงนะคะผู้สูงอายุคนที่มีโรคเรื้อรังผู้หญิงตั้งครรภ์หรือแม้แต่คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำค่ะมาดูข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะคะกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าสถานการณ์โรคตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะยิ่งยาวมาเลยมาถึงสัปดาห์นี้แหละค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคมปรากฏว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 36,000 กว่ารายเสียชีวิตไปแล้ว5รายค่ะแล้วก็อัตราป่วยตายเนี่ยอยู่ที่ 0.01% กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มเด็กเล็กก็คือ0ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบนะคะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มกลางคนหน่อย30ถึง39ปีเป็นวัยหนุ่มสาวที่กำลังเขาเรียกว่าวัยรุ่นตอนทำงานเนาะทำจบออกมาประมาณ24 25ทำงานกำลังแบบโอ้โหกำลังแบบเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเลยนะ
3: กำลัง
2: แล้วก็วัยนี้แหละที่จะแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่แบบเฮฮาสังสรรค์เยอะที่สุดคือกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอายุ 20-29 ปีตามลำดับนะคะสำหรับอีกโรคหนึ่งก็คือโรคไข้หวัดใหญ
3: ่ค่ะ
2: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีรายงานผู้ป่วยทั้งหมดเยอะกว่าโควิด-19 ค่ะ 247,000 กว่ารายเสียชีวิตมากกว่าด้วย25รายค่ะอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.01% คือถ้าเทียบกันแล้วก็ไม่ต่างกันกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ แรกเกิดอีกแล้วเด็กๆอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือเพิ่มมาตั้งแต่เด็กอนุบาลตั้งแต่อนุบาลจนถึง9ขวบเนาะรองลงมาเป็นกลุ่มอายุแรกเกิดถึง4ขวบค่ะแล้วก็ตามลำดับก็คือกลุ่มอายุ10ถึง14ขวบตามลำดับสังเกตได้เลยว่าปีนี้โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยไปโฟกัสอยู่ที่กลุ่
3: มเด
2: ็
3: กแรกเกิดเยอะด้วยนะ
2: มีเสียชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังแต่ทางกรมควบคุมโรคเห็นบอกว่าก็มีเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคะโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเอามาเล่าแล้วว่าไปเจอไปตรวจพบนะคะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามเด็กๆเนี่ยนักศึกษาเนี่ยติดเจอเชื้อพยาธิใบไม้ตับเยอะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กนักศึกษาเท่านั้นนะประชาชนทั่วไปด้วยในโซนภาคอีสานก็คือจังหวัดมหาสารคามนี่แหละเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคุณวันนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
3: ค่ะความคืบหน้านะคะเขาก็มีการตรวจนะแล้วก็เผยผลตรวจค่ะยืนยันพยาธิใบไม้ตับนะพบยืนยันติดนะคะ4ราย
2: ค่ะ
3: สี่รายค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการนะในกรณีคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะโดยการตรวจอุจจาระนะคะที่ดำเนินการแล้วจำนวน942รายนะพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ4รายค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจคัดกรองทุกรายเนี่ยต้องได้รับการตรวจยืนยันตามมาตรฐานก่อนวินิจฉัยการติดเชื้อเพื่อให้ข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง

0: นอกจากพยาธิพบพยาธิคือมีพยาธิปากขอ4รายพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก1รายเขาไม่ได้มีแค่พยาธิชนิดเดียวนะคุณหลายชนิดเลยแล้วก็มีโปรโตซัว2รายแล้วก็มีพวกตัวปรสิตอีกประมาณ18รายที่ตรวจพบเชื้อสำหรับผลตรวจนักศึกษานะคะดำเนินการตรวจอุจจาระเนี่ยทั้งหมด310รายพบการติดเชื้อพยาธิทั้งหมด17รายแบ่งออกเป็นการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ4รายพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก4รายพยาธิแส้ม้า1รายพยาธิสตรองจีรอย2รายและพยาธิตัวตืด6รายค่ะ
1: โอ้โหหลากหลายพยาธิมากเล
0: ย
1: เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดการใช้ชีวิตหรือแม้แต่การเดินการรักษาความสะอาดเรื่องห้องน้ำเรื่องส้วม
0: เขาจะเผยจะแพร่กระจายก็จากอุจจาระในการนะกดการใช้
1: งานยิ่งสมัยก่อนนะคุณสมัยเด็กๆเนี่ยดิฉันจำได้ว่าส้วมไม่ได้มีทุกบ้านนะ
0: ส้วมซึมด้วยนะเมื่อก่อน
1: เมื่อก่อนเป็นส้วม
0: เลยนะส้วมที่ขุด
1: ซึมซึมไม่ส้วมซึมคือส้วมที่นั่งเวลาเราไปที่สาธารณะเห็นไหมนั่งยองๆคือเรียกว่าส้วมซึมส้วมซึมแต่ถ้าบางบ้านไม่มีส้วมเลยค่ะเพื่อนบ้านดิฉันเนี่ยเดินไปนิดหนึ่งก็คือเราจะเรียนด้วยกันที่บ้านเขาไม่มีส้วมนะคุณเวลาที่เขาจะถ่ายอุจจาระเนี่ยเขาก็จะเดินเข้าไปในป่ากล้วยเอาเสียมขุดแล้วก็เอาแบบใบกล้วยแห้งๆเนี่ยเช็ดก้นคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือคนที่ไปไร่ไปสวนอะจริงๆคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาตังมาสร้างส้วมได้เนื่องจากว่ารายได้หลายๆอย่างเนาะแต่พอเวลาเปลี่ยนไปการเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเป็นสาธารณสุขอำเภอ
0: ค
1: ุณพ่อก็จะมีการอบรมอสม.ในช่วงแรกๆเลยนะเขาจะคุยเรื่องกันเรื่องส้วมเราก็เอ๊ะทำไมต้องคุยเรื่องส้วมอ๋อเพิ่งรู้ว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านประมาณ 50% เนี่ยไม่มีส้วมบางบ้านก็ยังใช้เป็นการขุดหลุมข
0: ุ
1: ดหลุมฝังกบนะคะแต่ว่าความสะอาดมันไม่ได้ไงแต่ยุคนี้ไม่มีหรอกเน
0: า
1: ะบ้านไหนไม่มีส้วม
0: ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วัฒนาการ
1: เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นน่ะจำได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขผลักดันในเรื่องของการรักษาความสะอาดด้วยการมีส้วมซึมที่บ้านเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วมาถึงทุกวันนี้จากส้วมซึมก็มาเป็นชักโครก
0: นะค่ะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำเสร็จเวลากดให้ปิดฝา
1: ไม่ต้องไปก้มดูนะแล้วก็กดนะคะเศษแบบละอองน้ำสกปรกเชื้อโรคต่างๆมันจะกระเด็นโดนหน้าเราได้นะติดเชื้อเหมือนบางคนที่แบบนั่งถ่ายแล้วแบบไม่อยากรบกวนเนาะเหมือนว่าไม่อยากรบกวนกลิ่นให้ห้องอื่นเนี่ยก็นั่งอยู่นั้นแล้วกดไม่ได้นะคะยิ่งผู้หญิงเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายติ
0: ดเชื้อได
1: ้ต้องระวังให้ดีนะคะเวลาเข้าห้องน้ำถ้าเราจะปวดหนักปวดเบาก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบางคนก็จะพกแบบไอตัวฆ่าเชื้อไปใช่ไหมฉีดที่ฝาชักโครกแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดทิ้งแล้วก็เอาทิชชู่ปูรองนั่ง
0: ดิฉันก
1: ็อันนี้ดิฉันก็จะใช้ประมาณนั้นเพื่อเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะ
0: พูดถึงสุขภาพผู้หญิงนี่ค่ะคุณมะเร็งรังไข่ค่ะ
1: โอ้โหนะแต่ละเรื่องนะ
0: ช่วงนี้คุณฟังอาจจะหยุดแล้วก็เปิดขับรถไปด้วยฟังไปด้วยจะได้บางคนแบบฉันไม่เคยตรวจเลยหรือว่าไม่เคยระวังเผื่อเราเอามาบอกเนาะเผื่อจะได้มีความมีเข้าข่ายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มะเร็งรังไข่นะคะหนึ่งในมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงค่ะคุณรู้ไหมมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดเนื่องจากว่าการเกิดเซลล์ภายในรังไข่ท่อนำไข่หรือเยื่อบุช่องท้องซึ่งทางพยาธิวิทยาค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอโทษค่ะ
1: ทางพยาธิวิทยานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเอาเล่าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าทางกรมการแพทย์เนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของโรคมะเร็งรังไข่นะคะโดยทางด้านของนายแพทย์สการบุญนาคค่ะท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านบอกว่าไอ้เจ้าโรคมะเร็งรังไข่เนี่ยระยะเริ่มแรกเลยนะเริ่มต้นมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าแทบไม่มีอาการเตือนใดๆเลย
0: คือไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอาการ
1: ใช่หรือถ้าหากว่ามีเนี่ยมันเป็นอาการที่คือไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันก็คล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารทั่วไปอย่างเช่นบางคนมีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังหรือว่าบางคนเนี่ย ท้องโตขึ้นผิดปกติจากการมีน้ำในช่องท้องเยอะ

0: ผู้ป่วยเนี่ยมักจะเข้าใจผิดไปเองนะคะว่าอ๋อมันเป็นอาการแบบว่าเหมือนโรคกระเพาะหรือเปล่าหรือแบบนี่แหละอายุเยอะแล้วก็อาหารไม่ค่อยย่อยอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งอาการแบบนี้ที่คนคิดไปเองแบบนี้แหละ มันก็เลยส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณสัก 70% เนี่ยมาพบแพทย์เมื่อโรคเนี่ยมันลุกลามเข้าสู่ระยะที่3และที่4แล้วซึ่งเป็นระยะที่เซลล์มะเร็งเนี่ยกระจายไปทั่วอุ้งเชิงกรานเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่ในช่องท้องค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจพบในระยะลุกลามนี้เนี่ยทำให้อัตราการรอดชีวิตที่5ปีนะคะลดต่ำลงไปอีกสวนทางกับกรณีที่ไปตรวจพบในระยะแรกๆเริ่มที่จะเป็นมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่รังไข่มันมีโอกาสที่จะรอดชีวิตสูงค่ะคือมีโอกาสมากกว่าด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าใจหรือว่าการที่เราเนี่ยตระหนักถึงสัญญาณเตือนทางร่างกายของมะเร็งเนี่ยได้เร็วนะคะคือเข้าใจมะเร็งรังไข่ก็เลยเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงเราเนี่ยรู้เท่าทันโรคแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้เองค่ะไปถึงทางด้านของสถาบันมะเร็งแห่งชาติกันหน่อยค่ะเรืออากาศเอกนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยนะคะผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติท่านบอกว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งรังไข่เนี่ยมันมีปัจจัยด้านการเจริญพันธุ์ซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยเวลาที่มีรอบการตกไข่ในชีวิตเนี่ยจำนวนมากก็จะมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอย่างเช่นคนที่มีประจำเดือนครั้งแรกเร็วคือเด็กยุคนี้ต้องบอกว่าเด็กยุคนี้เป็นประจำเดือนเร็วมากคุณคะดิฉันไปรู้จักกับครอบครัวหนึ่งลูกสาวเขาเนี่ย9ขวบเป็นมะเร็งเป็นไม่ใช่เป็นประจำเดือนแล้ว9ขวบ
1: มันมาจากอาหารไงคุณ
0: ปฐมศึกษาปีที่3แล้วหน้าอกก็คือสมบูรณ์แบบแล้วน้องคือความสมบูรณ์ในร่างกายเนี่ยทำให้น้องเนี่ยมีประจำเดือนเร็วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือคนที่มีที่หมดประจำเดือนช้าอย่างเช่นบางคน50แล้วยังมีประจำเดือนอยู่เลยหรือแม้แต่เนี่ยเขาบอกว่าหลังอายุ52ปีด้วยนะ
1: ยังมีคนนี่ต้องมี4 52หมดแล้วหรอ
0: เพื่อนในชั้นน่ะ53ปีแล้วยังมีประจำเดือนอยู่
1: ก็ยังควรต้องมีไหมอ
0: ันนี้แหละคือความเสี่ยงจะบอกว่ามันคือความเสี่ยงหรือผู้หญิงที่ไม่มีลูกโดยในทุกๆ1ปีเนี่ยจะมีรอบตกไข่จะสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค 7% ในทางตรงกันข้ามนะคะผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์มาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1ครั้งการใช้ยาคุมกำเนิดอันนี้ก็มีส่วนนะหรือแม้แต่การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจะช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง30-60% เพราะฉะนั้นคนที่ผ่านการมีลูกมาแล้วนะคะหรือว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อันนี้ลดความเสี่ยงได้ค่ะอันนี้เพิ่งเข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจนะคะนอกจากนี้ปัจจัยด้านพันธุกรรมเมื่อสักครู่มันเป็นเรื่องของวัยความสมบูรณ์ของร่างกายการเจริญพันธุ์ที่บางคนเนี่ยอาหารการกินที่มันมาเร็ว
1: คูณมันมาก็เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงมันใส่ฮอร์โมนไง
0: ใช่กินไก่เยอะนะเดี๋ยว
1: ไอ้ประเด็นเรื่องหลายอย่าง
0: ไอ้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสจะให้เชิญคุณหมอคณะมาคุยเรื่องมะเร็งรังไข่ว่าทำไมว่าเรื่องของวัยเจริญพันธุ์ความเจริญพันธุ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพันธุกรรมกันหน่อยค่ะคุณพันธุกรรมเนี่ยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยไม่ได้คนในครอบครัวหรอกแต่ว่าญาติไง
1: ก็ถือว่าม
0: ันมีโอกาสไปได้เขาเรียกว่าญาติข้าม
1: ก็มันอยู่ในยีนนะเอาง่าย
0: ๆข้ามเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยข้ามครอบครัวสมมติว่าคุณตาเป็นสมมติว่าคุณยายเป็นแม่ไม่เป็นลูกอาจจะมาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามนะ
1: มันอยู่ในยีนเด่นยีนด้อยที่มันอยู่
0: เช่นแม่ผีสาวน้องสาวนะคะเขาเรียกว่ามีญาติสายตรงลำดับที่1เป็นมะเร็งรังไข่1คนก็จะมีความเสี่ยงประมาณ 5%
1: ค่ะ
0: และหากว่าญาติเนี่ยสายตรงลำดับที่2อย่างเช่นยายย่าหรือป้าที่เราบอกไปนะคะอันนี้จะมีความเสี่ยงประมาณ 3.5% เสี่ยงตรงในครอบครัวเนี่ยเสี่ยงประมาณ 5% แต่ถ้าข้ามไปละข้ามจากแม่ไปละไปเป็นย่ายายอันนี้เสี่ยงประมาณ 3.5%เพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงเราเนี่ยจะต้องตรวจนะคะตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีทีนี้ในส่วนของผู้หญิงที่ตรวจพบการกลายพันธุ์ของยีนจากโรคอื่นอย่างเช่นกลุ่มอาการมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ทางพันธุกรรมนะคะหรือกลุ่มอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แบบพันธุกรรมชนิดไม่มีติ่งเนื้อจะมีความเสี่ยงตลอดชีวิตสูงขึ้นอย่างมากค่ะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 13-58%
1: อู้สูงนะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้สูงเลย
0: เห็นบอกว่า 3-14% เนี่ยตามลำดับเลยนะความเสี่ยงแล้วก็มักจะเจอโรคนี้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยแล้วก็โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญพันธุ์ผิดที่อันนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันภาวะนี้เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับความเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวบางชนิดค่ะเพราะฉะนั้นมันละเอียดอ่อนมันต้องเจาะลึกไปหลายขั้นตอนหลายอย่างอ่ะในด่านนี้ก็มีด่านนี้ก็มีโอ้บางคนผู้หญิงฟังแล้วแบบโอ้
1: กังวล
0: กังวลทุกด้านเลยนะทุกด้านเลยนะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะพูดบ่อยเลยนะคะว่าเราจะไม่อยู่บนความเสี่ยงเพราะความเสี่ยงมันรอบตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขามะเร็งวิทยานารีเวชสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะนายแพทย์ปัญจวิทย์ปทุมานุสรนะคะท่านก็บอกว่าความเสี่ยงทางพันธุกรรมและก็การรักษาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวนะคะทุกรายหรือว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเข้าเกณฑ์มะเร็งสายพันธุ์นี้เนี่ยควรได้รับการประเมินความเสี่ยงนะถ้าใครมีเชื้อญาติมีควรได้รับการตรวจค่ะรับคำปรึกษาทางพันธุศาสตร์จากแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งการเลือกชนิดการตรวจยีนเนี่ยสามารถตรวจได้2รูปแบบนะคะอันนี้จะแยกกันนะไม่ใช่ตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้จะเป็นเรื่องของยีนและนะคะความเสี่ยงทางพันธุกรรมหรือว่าการรักษาเนี่ยคือจะต้องตรวจยีนสามารถตรวจได้2รูปแบบก็คือ 1. การตรวจหาการกลายพันธุ์จากเลือดค่ะ
1: mm-hmm.
0: อันนี้จะดูในส่วนของความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ส่งต่อครอบครัว
1: mm-hmm.
0: แล้วก็2คือการตรวจจากชิ้นเนื้อมะเร็งโดยตรงเลยเพื่อหาการกลายพันธุ์ในก้อนมะเร็งหรือว่าตรวจภาวะความบกพร่องของระบบซ่อมแซม DNA นะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกยาต้านมะเร็งได้ถูกต้องถ้าหากว่าพบว่ามีการกลายพันธุ์ชนิดก่อโรคของยีนผู้ป่วยเขาจะได้รับประโยชน์จากยากลุ่มเป้านะคะเรียกว่ายาพุ่งเป้าเพื่อที่จะไปยับยั้งพาร์ทนะคะของการรักษาเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีการตรวจด้วยชุดตรวจหลายยีนพร้อมกันด้วยนะคะมันเยอะมากเลยนะคุณ
1: รายละเอียดเยอะมาก
0: ยีนในกลุ่มซ่อมแซม DNA ที่จับคู่ผิดพลาดก็มีแล้วก็ยังสามารถเลือกวิธีการผ่าตัดหรือว่าลดความเสี่ยงได
1: ้
0: ซึ่งผู้หญิงเนี่ยจะต้องตรวจพบยีนกลุ่มนี้กลายพันธุ์แล้วก็มีลูกเพียงพอแล้วเนี่ยแนะนำให้ผ่าตัดตัดปีกมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างออกไปเลย
1: okay.
0: เพื่อลดความเสี่ยง
1: อ
0: ันนี้ก็เจอมากับตัวเองนะไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นเนื้องอกเพราะฉะนั้นคุณหมอจะวินิจฉัยแล้วว่าอายุเท่าไหร่มีครอบครัวไห
1: ม
0: วางแผนจะมีลูกไหมเพราะว่าถ้าอายุ50ผ่าปุ๊บคุณหมอว่าเออเข้าสู่วัยทองแล้วสิ่งที่จะตามมาคุณหมอจะบอกว่า1 2 3 4คุณจะได้รับผลกระทบอะไร1 2 3 4จะดีเรื่องอะไรมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีมากกว่าข้อเสียข้อเสียก็คือเรื่องของสุขภาพจิตใจเรื่องของร่างกายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ยังไม่ถึงวัยทองคุณกลับมาเป็นวัยทองก่อนคนที่กว่าเพื่อนอะ
1: เร็วกว่ากำหนด
0: สมมติว่าคุณผ่าตัดสักประมาณ45
1: ค่ะ
0: 45คุณผ่าตัดเนี่ยยังไม่ถึงวัยทองอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ยัง
0: ไม่มีอาการบวบวับยังไม่มีผมงอกยังไม่มีผิวหนังเหี่ยวยังไม่มีความชรามาแต่เมื่อไหร่ที่คุณผ่าตัดไอ้2ตัวนี้ออกไปเนี่ยก็คือรังไข่และมดลูกมดลูกออกไปเรียบร้อยแล้วคุณไม่มีอะไรแล้วคุณจะปลอดภัยจากมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกอ่ะตัดปัญหาได้แต่สิ่งที่จะตามมาก็คือวัยทองคุณรับมือได้ไหม
1: คุณก็
0: ต
1: ้องวางแผนคุณมีอาการอะไรไหม
0: ไม่ทองคือจะมีอาการที่เขาบอกว่าวูบวาบที่แบบเหงื่อตกเป็นน้ำ คุณเคยเจออยู่แล้วนะว่าเราร้อนก็จะร้อนไปเลยแต่ว่าหมอบอกว่าเป็นแค่บางคนด้วยบางคนก็เป็นแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่เป็นส่วนอย่างอื่นผมงอกมาตามวัยเพราะว่าดิฉันผ่าตัดตอนอายุ49เข้า50แล้วมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะเพิ่มมาอีกนิดนึงสัก 10% อะไรอย่างเงี้ยส่วนผิวหนังเหี่ยวหรอมันก็
1: คุณไม่ถึงเหี่ยวนะ
0: ใช่ดิฉันว่ามองว่าเหี่ยวตามการเวลาเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการที่จะดูแลตัวเองออกกำลังกายแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคุณหมอย้ำเลยว่าไอ้สิ่งที่จะช่วยต้านความวัยทองได้คือการออกกำลังกายนอนอย่าดึกไม่ดึกไม่นอนดึกไม่เครียด
1: คุณทำยังไงก็ได้
0: คุณทำยังไงก็ได้ไม่ต้องเครียดจนเกินไปดิฉันก็เป็นคนที่ เรียกได้ว่าอ่ะถ้ามองแล้วอ่ะเป็นคนไม่ได้เครียดเหมือนคนอื่นที่เขาเครียดมากๆนะสมมติว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็จะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขำๆเฮฮากันไปเพราะว่าไม่เก็บเข้ามาเมื่อไหร่ที่คุณเก็บเข้ามาแล้วแหละไม่ต้องแค่คุณไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอันนั้นคุณอาจจะเป็นมะเร็งอย่างอื่นก็ได้
1: ได้เลยความเครียดคือบ่อเกิดของ
0: โรคภัยต่างๆนะคะ
1: สารพัดโรคเลย
0: เราพักกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าโรคเยอะเหลือเกินโรคมาเยอะเหลือเก
1: ิน
0: มาเตือนให้ระวังแต่ว่ายังมีอีกช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวคุณมดนะคะจะมาเล่าแบบหลากหลายประเด็นเลยค่ะเรื่องสุขภาพล้วนๆเลย วันนี้นะคะเราเต็มอิ่มเรื่องสุขภาพมาเตือนกันค่ะทีนี้เราพักสักครู่ค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
10: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
11: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
10: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
12: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
13: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
12: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
13: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตะเทมเป้ชาหมักคอมบูชา แต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
12: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องค่ะ
12: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
9: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
14: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายของชั่วโมงสุขภาพค่ะ FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM สามารถรับฟังได้ AM 819 891 kHz พร้อมกับทางด้านของออนไลน์นะคะ Metro Life FM 95.5 ฝากช่องทางส่วนตัวด้วยนะคะกบอบๆค่ะ ช่องมาดำต่อๆนะคะเข้ามาก็เข้าใจด้วยค่ะ
1: ค่ะมาอันนี้เรื่องเบาๆกันบ้างนะเปิดมาเบาๆนิดนึงเผื่อใครที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์กลิ่นจากวัตถุดิบไทย
0: เป็นยังไง
1: ทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเปิดเวทีประกวดสร้างสรรค์ค่ะกลิ่นจากวัตถุดิบไทยครั้งแรกเลยของปี2569ภายใต้หัวข้อว่านสาวหลง
0: โอ้โหดิฉันเคยได้ยินแต่แบบในละคร
1: อ
0: ะ
1: นี่
0: ว่านสาวหลงอันเดียวกันหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมาดูว่าอันเดียวกันหรือเปล่านะคะ เขามีโจทย์มาให้ด้วยนะว่าเป็นการ create the signature wellness scene of ว่านสาวหลง เป็นการส่งเสริมการต่อยอดสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์ wellness แล้วก็เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนะคะฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง5สิงหาคมค่ะนะถึงวันที่5สิงหาคม2569นะคะไหนมาดูกันรายละเอียดนะคะคุณทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะได้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะและการเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนสก็เลยมีการผลักดันนะคะเป็นการดึงเอาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของเรานะคะให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพก็เลยมีการประกวดการสร้างสรรค์กลิ่นคุณสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวลาไปห้างอ่ะคนไทยทำน้ำหอมออกมาขาย
0: ใช่ราคาก็แบบตามคุณภาพด้วยนะคือสูงเท่ากับของแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะ
1: เยอะ
0: แล้วหอมมาก
1: หอมนะคุณไม่ได้แพ้แบรนด์เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แหละค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วน่าสนใจนะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะสำหรับใครที่จะสนใจเข้าร่วมประกวดนะคะภายใต้หัวข้อว่านสาวหลงค่ะเป็นการนำเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของว่านสาวหลงนะคะมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเพื่อให้เกิดเป็นกลิ่นอัตลักษณ์ใหม่ที่ทรงคุณค่าการเข้านะคะผู้เข้าแข่งขันนะจะต้องนำเสนอใน2ส่วนถ้าเกิดใครสนใจนะส่วนที่1ผลงานต้นแบบประกอบด้วยผลงานต้นแบบกลิ่นอัตลักษณ์และผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันนวด
0: ค่ะ
1: ในอันที่2ส่วนที่2จะเป็นในแง่ของอินโฟกราฟิกนำเสนอแนวคิดแรงบันดาลใจการถ่ายทอดเรื่องราวภาพรวมความรู้สึกมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงข้อมูลวัตถุดิบส่วนผสมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วการประเมินผลจะจัดขึ้นในรูปแบบไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อเป็นการประกันความยุติธรรมและโปร่งใสโดยผ่านการมีหลักพิจารณา3มิติหลักก็คือได้อัตลักษณ์ความสามารถในการสะท้อนเอกลักษณ์ว่านสาวหลงและคุณค่าของไทยมี3มิติเนาะด
0: ้
1: านอัตลักษณ์หลังต่อมาเป็นด้านสุขภาวะและเวลเนสเป็นความเหมาะสมในการนำไปใช้ในธุรกิจสปาแล้วก็สุขภาพส่วนอีกด้านนึงเป็นด้านศักยภาพเชิงพาณิชย์ค่ะอันนี้จะเป็นความเป็นไปได้ในการผลิตระดับอุตสาหกรร
0: ม
1: และการจัดจำหน่ายจริง
0: ค่ะ
1: สิ่งที่ทำต้องเห็นแล้วก็ทำได้จริงด้วย
0: ใช่คือดูแล้วให้มันเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยสมัครเข้าประกวดได้นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะส่งผลงานนะคะพร้อมกับอินโฟกราฟิกภายในวันที่11สิงหาคมนี
1: ้
0: ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อ คนที่เข้ารอบนะคะผู้ที่เข้ารอบเนี่ยในวันที่17สิงหาคมส่วนการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศในวันที่18สิงหาคมนี้ค่ะ
1: เร็วนะ
0: สำหรับใช่
1: ประกาศปุ๊บปุ๊บเลย
0: ใช่ค่ะสำหรับผู้ชนะ3อันดับแรกก็จะได้รับโอกาสนำผลงานของท่านเนี่ยไปจัดแสดงแล้วก็นำเสนอผลงานในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติครั้งที่1ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่ต้องบอกไว้เลยนะคะว่างานนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วอยากจะรู้ตั้งแต่ธุรกิจเรื่องของการนวดสปาการทำธุรกิจแบบเวลเนสเนาะเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนี้การนวดการอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือแม้แต่การไปดูบูธนิทรรศการแล้วก็ไปเขาเรียกว่ามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษามีเวทีเสวนาด้วยนะใครสนใจสามารถไปได้นะคะในวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ก็จะจัด3วันนะ20 21 22ที่ฮ.8นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดว่านสาวหลงด้วยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอันนี้สำหรับคนที่ผ่านการชนะการประกวด3อันดับแรกนะโดยใครที่ไปเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่โชคดีนะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำงานร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกแล้วเนี่ยไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยภาษาบ้านๆคือไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนค่ะใครที่สนใจไปสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก025917007ค่ะแล้วก็ต่อ3411นะคะก็คือเข้าไปดูในเพจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้นะคะ
1: อีกอันนึงเวลาไปงานพวกนี้ที่ฉันชอบอะไรรู้ป่ะ
0: ฮะ
1: เวลาเขาแจกของ
0: เขาจะมีโอ้คนจะบอกว่า
1: ของตัวอย่างอ่ะ
0: ของตัวอย่างที่เขาทำออกมาแจกเนี่ยมันจะดีแล้วเราอ่ะชอบเรื่องของการนวดทางกายภาพทางนวดอะไรเงี้ยคือผู้หญิงจะชอบอยู่แล้วไม่ใช่แค่ผู้หญิงหรอกผู้ชายก็
1: ชอบ
0: บางทีอ่ะทุกวันนี้คนที่ทำงานออฟฟิศร้อยทั้งร้อยเนี่ยหลาย 70-80% จะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรม
1: ใช่
0: การนวดก็จะเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยบำบัดแล้วก็เรื่องของผ่อนคลายได้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนมันเรื้อรังแล้วเนี่ยนวดก็อาจจะยังไม่ได้ต้องไปรักษาร
1: ักษาแล้วปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: อยากไปอยากไปนะคุณผู้ฟังนะเตรียมพร้อมนะคะอ่ะประเตรียมพร้อมนี่เลยค่ะแอปหมอพร้อม
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะมีคนร้องเรียนเนาะในกรณีข้อมูลสุขภาพประชาชนไม่ตรงตามจริง
0: ค่ะ
1: ทางด้านของแอปหมอพร้อมนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิกจึงสมเลิกค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทีมงานคุณหมอนะก็มีการให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชาชนในโซเชียลมีการแชร์ในเรื่องกรณีหมอพร้อมมีข้อมูลสุขภาพของประชาชนไม่ตรงความเป็นจริงก็ทำให้เกิดข้อวิตกกังวลเนาะอย่างว่าอย่างเราอ่ะทำไมไม่ตรงกับของเราเกิดอะไรขึ้นมีการคีย์ข้อมูลไม่ตรงหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีการคีย์ข้อมูลเท็จเพื่อเบิกจ่ายไม่ตรงตามจริงเอ๊ะหรือว่าเป็นที่ระบบรวนมาดูการรายละเอียดนะคะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะท่านก็ออกมาชี้แจงนะได้มายืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นไปตามปกติโดยเป็นการรับข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลต้นทางเข้ามาและแสดงผลตามปกติค่ะเมื่อรับผลมาแล้วก็จะมีการพิจารณาว่ามีอะไรแล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะคะมีการพิจารณาแล้วว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลของประชาชนเนี่ยไม่ตรงกับที่ตนเองหาหมอมาอ่ะมี3สาเหตุนะที่อาจเป็นไปได้ก็คือคีย์ข้อมูลผิดหรือเข้าใจผิดเหตุการณ์ที่2การเบิกข้อมูลเท็จและอีกประเด็นที่อาจสร้างความสับสนได้คือโรงพยาบาลออกไปตรวจหน่วยสถานที่โดยที่ผู้ป่วยไม่ทราบว่าหน่วยใดแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหากปัจจุบันนะใครพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งไปได้ที่แอปพลิเคชันก็คือไปที่กดประวัติสุขภาพจะมีไอคอนเหมือนรูปดินสอนะ
0: คะ
1: ให้พิมพ์แก้เข้าไปได้ทางด้านของหลังบ้านของแอปเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจแล้วก็ปรับแก้แต่ข้อมูลหลังบ้านไม่หายก็คือจะตรวจสอบหาความข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด
0: ัง
1: นั้นนะคะการแสดงข้อมูลของหมอพร้อมนะข้อดีของเขาก็คือจะทำให้เรารู้นะว่าเออเรานั้นมีข้อมูลอะไรแล้วก็ มีประวัติอะไรบ้างตรงนี้นะคะก็อยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนะทุกโรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยมาเชื่อมข้อมูลกับหมอพร้
0: อม
1: เพื่อให้ข้อมูลมันตรงเนาะตรวจสอบแล้วตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราใช้เราเข้าไปตรวจถ้าอันไหนไม่ตรงกับที่เราเป็นจริงเราก็ชี้แจงเข้าไปได
0: ้
1: นน
0: เราพร้อมหมอก็ต้องพร้อมด้วยนะ
1: ใช่หมอก็พร้อมเราก็พร้อมให้ตรวจสอบด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าดีนะคะทำให้เรานะที่มีแอปหมอพร้อมเนี่ยจะได้เข้าไปดูของเราเองด้วยว่าตัวเรานั้นข้อมูลสุขภาพเนี่ยตรงไห
0: ม
1: เวลาไปเจ็บป่วยเวลาหาหมอจริงๆก็จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนะ
0: มากันที่เรื่องของโรคหัวใจกันหน่อยค่
1: ะ
0: มูลนิธิรามาธิบดีนะคะก็เดินหน้าช่วยผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจค่ะโดยเริ่มต้นที่ร้อยรายต่อปีค่ะซึ่งตอนนี้มูลนิธิรามาธิบดีนั้นก็ชูเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนนะคะอันนี้จะลดความเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างผลักดันให้เบิกจ่ายได้ทั้ง3กองทุนแล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่า ขอไปค่ะโรคหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลยนะของคนไทยนะคะแล้วก็ยังเป็นโรคที่สร้างภาระต่อผู้ป่วยหรือแม้แต่ครอบครัวระบบสาธารณสุขไทยด้วยข้อมูลจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะได้ระบุว่าโรคหัวใจเนี่ยหรือแม้แต่การปลูกถ่ายอวัยวะและโรคมะเร็งคือ3อันดับโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยสูงสุดในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัจจุบันไทยเราเนี่ยยังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะทำให้ผู้สูงอายุนั้นที่มีโรคร่วมหลายอย่างเนี่ยคนที่เคยผ่านการผ่าตัดหัวใจมาก่อนด้วยคือไม่สามารถที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปิดหัวใจได้ตามแนวทางมาตรฐานได้อีกนะคะแต่ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาการรักษาเข้ามาเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีคือช่วยลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ที่สำคัญคือ ขออภัยค่ะฟื้นตัวได้รวดเร็วนะคะและลดการกลับเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำก็คือดีนะคะแผลคือเล็กแหละนอกการใช้สายสวนทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิตเพียรวิจิตนะคะรองคณะบดีฝ่ายสนับสนุนพันธกิจและสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจด้วยนะคะท่านบอกว่าโรคลิ้นหัวใจเนี่ยพบได้น้อยกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะแต่ว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีโดยโรคลิ้นหัวใจชนิดนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามันตีบแล้วก็รั่วนะคะสามารถรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า TAVAVI นะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนนั่นเองค่ะโดยแพทย์เนี่ยจะทำการสอดสายสวนผ่านหลอดเลือดบริเวณขาหนีบเข้าไปนำลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยไปยังตำแหน่งลิ้นหัวใจเดิ
1: ม
0: จากนั้นจะมีการใช้บอลลูนค่ะไปขยายลิ้นหัวใจเทียมให้กลางตัวขึ้นแล้วก็ทำงานแทนที่ลิ้นหัวใจเดิมโดยใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีโรงพยาบาลรามาธิบดีก็จะให้การรักษาด้วยวิธีนี้มานานกว่า15ปีแล้วโดยดูแลผู้ป่วยมาถึง650รายค่ะ
1: อ
0: ันนี้โดยประมาณนะคะทีนี้มาดูค่ะข้อดีของการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกแล้วเนาะม
1: ัน
0: ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุอ่ะไม่ต้องดมยาสลบนี่ฉันชอบมากเลยไม่ต้องดมยาสลบเนี่ยแต่ไม่ได้ชอบการผ่าตัดนะ
1: ไม่ชอบไม่ชอบ
0: ไม่ชอบไม่ชอบนะอย่าเข้าใจผิดเราไม่ชอบการผ่าตัดแต่ว่าเราชอบตรงที่ไม่ดมยาสลบหรือว่าใส่สายสวนผ่านหลอดเลือดบริเวณขาหนีบเพื่อนำลิ้นหัวใจเทียมเนี่ยไปเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออติกนะคะก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการผ่าตัดใหญ่อันนี้จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่นแหละค่ะสำหรับภาวะแทรกซ้อนพบได้น้อยความเสี่ยงสำคัญก็คืออาจจะต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเจอในผู้ป่วยเนี่ยคือไม่ได้เยอะมากสักประมาณ 10% ได้นะคะส่วนลิ้นหัวใจที่ใช้เนี่ยจะเป็นลิ้นหัวใจชีวภาพ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาและหลายลิ่มเลือดตลอดชีวิตวิธีนี้ช่วยยืดอายุแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ค่ะซึ่งลิ้นหัวใจชีวภาพเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานนานเลยนะ 7-10 ปีถึงแม้ว่าเทคโนโลยี TAVI ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาแต่เขาก็มีข้อจำกัดนะคะข้อจำกัดก็คืออุปกรณ์เนี่ยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงตั้งแต่ 600,000 บาทไปจนถึงหลักล้านบาทค่ะ
1: โอ้สูงจริง
0: ๆใช่แล้วก็ไม่ได้อยู่แค่นั้นนะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์และก็ความซับซ้อนทางการรักษาด้วยเพราะฉะนั้นมูลนิธิรามาธิบดีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็จะมีการพิจารณาตามความจำเป็นแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของผู้ป่วยด้วยนะคะผู้ป่วยทุกคนก็จะได้รับการประเมินจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลก่อนซึ่งแนวทางที่จะช่วยให้กองทุนนั้นสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืนและก็ครอบคลุมผู้ป่วยได้มากขึ้นเนี่ยแต่ละปีโรงพยาบาลบอกว่ามีผู้ป่วยเข้ารับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวนเนี่ยเกือบร้อยรายค่ะซึ่งทางด้านของมูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยช่วยเหลือได้แค่ประมาณ40รายต่อปีเท่านั้นเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ
1: เยอะจริงแล้วคุณตกละคนนึง
0: มูลนิธิรามาธิบดีเนี่ยคือถ้าใครเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ให้เรานั้นไปร่วมบริจาคนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อย่างวันพระใหญ่แบบนี้ได้บุญนะคุณ
1: ดิฉันทำทีนึง20บาทด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: ทำที
0: ่
1: รามากับศิริราช
0: เนี่ยเอาอย่างนี้คุณแค่คนละ1บาททั่วประเทศอ่ะ
1: 70ล้านแล้วดิฉันก็ทำอย่างเงี้ยกระจุกกระจิก
0: ทำเดือนละวันเดือนละครั้งก็ได้เดือนละครั้งครั้งละ10บาท10บาทถ้าคนไทยทุกคนเนาะสุขใจแค่บาทหนึ่งก็ช่วยได้นะดีกว่าเราเอาเงินไปทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างน้อยได้บุญนี่บุญมหาศาลเลยนะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
1: เพราะเราเห็นจริงว่าแบบช่วยจริง
0: ๆช่วยจริงๆนะคะยังไงก็ตามนะคะฝากเข้าไปติดตามมูลนิธิรามาธิบดีนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้หรือว่าสนับสนุนทางมูลนิธิได้ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
1: ค่ะโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โรคหัวใจ
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถไปบริจาคได
0: ้ค่ะ
1: 10บาท1บาท
0: ได้หมดเลย
1: คุณค่ะ
0: เห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลทางมูลนิธิเนี่ยบอกว่าตอนนี้สามารถเบิกได้จาก3กองทุนซึ่งขณะนี้เนี่ยมูลนิธิกำลังจะผลักดันให้สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที
1: ่
0: แล้วก็ประกันสังคมแล้วก็สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการด้วยแต่ว่าในอนาคตถ้าหากว่ามีการอนุมัติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยนะที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นส่วนรายละเอียดเรื่องวงเงินหรือว่าการร่วมจ่ายเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของมูลนิธิอยู
1: ่
0: นะคะแต่ว่าตอนนี้เสนอเรื่องเข้าไปแล้วว่าอยากจะให้3ส่วนกองทุนนี้เข้ามาสนับสนุนยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเราก็จะนำมาเสนอในรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะ
1: ค่ะ
0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคุณมดคะวันนี้วันพระใหญ่นะคะสุขภาพสำคัญนะอย่าลืมไปทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของท่านด้วย
1: ขับรถก็ระวังกันหน่อยรถเยอะนะคนต่างจังหวัด
0: หมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานห้องส่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
16: Metro Lifestyle.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมะจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า2. งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุโบสถคาถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวันเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็คือจะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี้เราก็จะไปศาลหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20 นาฬิกาทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทําบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัตรเจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสารประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์โสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ. 2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศ ศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
10: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
9: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาริชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพานิชอายุ71ปีกล่าวว่าตั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
12: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
11: ขณะที่นางสาวนฤตยาจำประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
13: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอะ
11: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิกินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่น

0: ถึง30คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
1: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
2: พยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าค่ะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไร
0: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายโ นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง

0: พาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์และกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02574376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
1: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนอริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมาย ในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภักษ์จอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตรัดโควาจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศิริเลิศจากไทยเช่นกัน ด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยวองจากฮ่องกงได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88ต่อ70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97ต่อ92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 นศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดินเนแวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาโดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2ต่อ0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชลาไสส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6คู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ ด้านบวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตูเหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์วิลล่าคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปติแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา44นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุมสองว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798-301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝน

0: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคสได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทางนี้สคสย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคสจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวานพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดติโลกอารามซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกว้านพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกว้านพะเยา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ถือว่าเป็นมรดกที่สมควรจะได้รับ
2: จะกี่ปีกี่ปีกี่ปีจะ20ปี100ปีถ้าเป็นมรดกไม่ได้การครอบครองปรปักษ
1: ์
2: นะชัดเจนนะกฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะไปกันที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณมาเรียมนะคะจังหวัดกรุงเทพสุขาภิบาล3ค่ะคุณมาเรียมบอกว่ามีคนอยู่โรงพยาบาลและทางโรงพยาบาลให้ออกเนื่องจากไม่มีเงินรักษาต่ออาศัยบ้านผู้อื่นอยู่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณมาเรียมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: น้องอย่านัดชักเลย
1: ค่ะผู้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้เป็นคุณมาเรียมหรือว่าเป็นคนรู้จักคะ
3: เป็นอาสามีคุณมาเรียมค่ะที่อยู่โรงพยาบาลนะคะ
2: มาเรียมกับสามีป่วยสามีอยู่โรงพยาบาลใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ป่วยเป็นอะไรล่ะครับ
3: เขาเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันแล้วก็ตอนนี้คือเลือดเป็นกรดนะคะทีนี้พอดีคุณหมอโทรมาว่าพรุ่งนี้คือจะให้ไปรับกลับเราก็เลยหนักก็ไปรับกลับมาเนี่ยแล้วเราบ้านที่อยู่นี่ก็คืออาศัยเขาอยู่ด้วยไงคะแล้วก็ยังไงดีล่ะ
2: ไม่มีที่พอออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไม่มีที่อยู่เพราะอาศัยเขาอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเราก็อาศัยเขาอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
2: พี่มาเรียมพี่มาเรียมนะใจเย็นๆนะตั้งหลักดีๆนะตอบที่ถามเนาะพี่เองไม่มีบ้านอยู่ของตัวเองถูกต้องไหมครับ
3: ถูกค่ะ
2: มีบุตรด้วยกันไหมครับ
3: มีหนึ่งคนค่ะ
2: บุตรอยู่กับพี่หรือเขาแยกไปอยู
3: ่เขาแยกไปอยู่ค่ะก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน
2: ไม่ได้ติดต่อแล้วพี่อาศัยบ้านของใครอยู่ครับปัจจุบัน
3: ลูกของน้าสาวค่ะ
2: อาศัยลูกของน้าสาว
3: ลูกชายของน้าสาวค่ะ
2: แล้วเขายังจะให้อยู่ต่อหรือเขาไม่สะดวกให้อยู่แล้ว
3: เขาก็ให้อยู่ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าให้อยู่ออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่ที่เดิมแล้วมีปัญหาอะไรอ่ะครับ
3: คือทางโรงพยาบาลน่ะเขาบอกว่าจะต้องมีเครื่องออกซิเจนอะไรอยู่กับบ้านใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราอ่ะไม่มี
2: อ๋อเราบ้านเราไม่สะดวกใช่ไหม
1: ไม่มีอุปกรณ
3: ์ไม่มีอุปกรณ์ใช
2: ่อ๋อแล้วไปโรงพยาบาลไหนอ่ะครับเนี่ย
3: โรงพยาบาลกลางค่ะ
2: โรงพยาบาลกลาง
3: ค่ะ
2: บ้านอยู่เขตไหนเนี่ยครับ
3: อยู่สุขาภิบาล3อ่ะค่ะ
2: บางกะปิแถวนี้เหรอครับ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อทีนี้ก็ตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกลางกี่วันแล้ว
3: 2อาทิตย์แล้วค่ะ
2: 2อาทิตย์แล้วทีนี้หมอบอกว่าให้ออกแล้วเพราะว่าการดีขึ้นแล้วอยากให้กลับทีนี้ถ้าพอกลับมาแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านเหรอครับ
3: ใช่ค่ะที่อยากจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยเราจะยืมทางโรงพยาบาลได้ไหม
2: เดี๋ยวสิครับแล้วถ้ากลับมาบ้านเลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยที่บ้านเนี่ยแล้วเรามีเหรอครับหรือโรงพยาบาลให้
3: คือที่บ้านเราไม่มีแล้วทีนี้เราก็เอ๊ะจะถามว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราจะยืมเอ๊ะเราจะคุยกับคุณหมอยังไงดีว่าเราที่บ้านเราไม่มีไอออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาอาจจะต้องแบบมีถังออกซิเจนช่วยเป็นครั้งคราวคงไม่ใช่ตลอดอ่ะเนาะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะใช
2: ่ใช่เข้าใจก็เข้าใจโรงพยาบาลแหละเนาะผู้ป่วยเมื่อการดีขึ้นก็ต้องกลับแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าถ้ามันมีเหตุอะไรต่างๆถ้ามีถังออกซิเจนก็จะเป็นถังบรรจุเป็นถังแล้วก็มาสวมใช้ในบางช่วงเวลานะครับถ้าคนพอมีสตังค์หน่อยเนี่ยก็จะซื้อตัวทำออกซิเจนโดยตรงเลย
1: ซื้อมาไว้ที่บ้านเลย
2: เสียบปลั๊กแล้วมันจะทำงานไปตลอดแต่ถ้าเราใช้เป็นถังเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วถังเล็กก็แป๊บเดียวหมดจ
1: ะ
2: ต้องแบกจ้างคนไปอัดออกซิเจนมามันก็เสียเวลาไม
1: ่
2: สะดวกเลยใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นถังออกซิเจนกลายเป็นวัตถุประจำบ้านไปแบบ
1: จำเป็น
2: ซึ่งใช้ได้น้อยมากปัจจุบันเนาะพี่มาเรียมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูอาการก่อนพี่เอาตามอาการก่อนครับเราอย่าเพิ่งนะครับถ้าอาการไม่ดีก็ต้องกลับไปโรงพยาบาลอีกแหละนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเดี๋ยวถ้ากลับมาแล้วสามีอายุเท่าไหร่
3: 73
2: เอางี้นะก็ถ้าหมอให้ออกก็ออกมาตามปกตินะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านญาตินั่นแหละทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ถังออกซิเจนเดี๋ยวผมดูถ้าผมมีเครือข่ายของชมรมเพื่อนแท้ผมมีตัวถ้ามีนะพี่นะเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ถ้ามีนะพี่นะต้องใช้คำว่าถ้าก่อนนะแต่ถ้าไม่มี
3: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมาก
2: ครับพี่ถ้าใครมี ถ้าใครมีเครื่องช่วยทำหายใจอยู่นะเครื่องออกซิเจนช่วยทำหายใจถ้ามีแล้วไม่ได้ใช้นะติดต่อมาที่ผมนิดหนึ่งทักเฟซบุ๊กถนอมบ่อนเกียรติพลก็มาได้เดี๋ยวจะมีชมรมเพื่อนแท้ไปรับถึงบ้านถ้าเสียแล้วชำรุดแล้วเดี๋ยวเอามาซ่อมได้ครับพวกเรามีเครือข่ายช่วยกันแบบนี้แล้วจะได้ช่วยพี่มาเรียนเนาะพี่เนาะ
3: ค่ะเฟซบุ๊กยังไงคะ
2: ไม่เป็นไรผมไม่ได้คุยกับพี่ประเด็นเฟซบุ๊กนะคุยกับผู้ชมทั่วไปเนาะว่าถ้าใครมีแล้วไม่ได้ใช้หรือมีหรืออาจจะชำรุดอยากจะให้ไปซ่อมเดี๋ยวผมก็รับได้ทั้งสองอย่างนะครับในกรุงเทพปริมณฑลเดี๋ยวไปรับซ่อมเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาส่งให้กับพี่มาเรียมเพื่อสามีถ้าออกจากโรงพยาบาลและจำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็จะได้ใช้โอเคไหมครับพี
3: ่ได้ค่ะ
2: ช่วยพี่ตามนี้นะ
1: ค่ะ
3: ขอบพระคุณค่ะ
2: เป็นกำลังใจนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการที่เวลาที่ใครเดือดร้อนแล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆพี่ถนอมก็จะพยายามที่จะไปค้นหาหรือว่ามีผู้ใจดีนะชมรมเพื่อนแท้อ
2: ันนี้ข้อต่อเราจะเป็นข้อต่อเชื่อมประสานอย่างรถเข็นวีลแชร์เนี่ยถ้าลำบากจริงเดือดร้อนจริงนะครับแล้วเอาไปใช้นะไม่ใช่ว่าติดเตียงแล้วขอวีลแชร์แล้วไปจอดไว้แล้วไม่ได้ใช้อันนี้ผมขอไม่ให้นะครับเพราะว่าผมเจอมากับตัวคุณแม่ติดเตียงและเราก็หาวีลแชร์มาแม่จอดจนพัง
1: ไม่ได้ใช้เนาะ
2: ไม่ได้ใช้
1: จริงๆควรจะส่งต่อให้คนที่เขาจำเป็นต้องใช้
2: ใช่
1: จริง
2: เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครถ้าไม่มีถ้ามีสตังค์ซื้อไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปขอเขาแล้วก็เดือนหนึ่งสองเดือนกว่าใช้ทีเนี่ยนะอย่าเอาไปเลยครับเสียเปล่าเพราะว่าของพวกนี้เดี๋ยวนี้มีอายุแป๊บเดียวก็พังเพราะฉะนั้นเราก็จะให้คนที่แบบว่าเอาไปใช้จริงๆสายต่อไปแล้วครับมารออยู่แล้วครับ
1: สายต่อไปคุณป้าคำนึงจากนครราชสีมานะคะคุณป้าบอกว่าจ่ายเงินค่าที่ดินสหกรณ์ครบแล้วทั้งต้นและดอกแต่รอออกโฉนดมา10เดือนสหกรณ์ให้รออย่างเดียวควรติดต่อหรือร้องเรียนหน่วยงานใดนะคะคุณป้าคำนึงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะฟังอยู่ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
4: พี่สะพ้ายค
1: ่
4: ะ
1: อำเภออะไรคะคุณป้า
2: สหกรณ์อะไรครับพี่ครับ
4: สหกรณ์การเกษตรค่ะ
2: อยู่อำเภออะไรครับอำเภออะไรสหกรณ์นี
4: ้อำเภอคง
2: อำเภอคง
1: คง
2: สหกรณ์แล้วใครเป็นคนที่เอาที่ดินไปจำนองกับสหกรณ์พี่หรือใคร
4: พี่สะพ้ายชื่อสำเภาค
2: ่
4: ะ
2: พี่สะพ้ายอันนี้ถามแทนพี่สะพ้ายใช่หรือเปล่าครับ
4: ใช่ตัวฉันก็เกี่ยวด้วย
2: เกี่ยวในฐานะผู้ค้ำ
4: พี่สะพ้ายก่อนพี่สะพ้ายเอาจะไปจำนำไว้ 500,000
2: เขาเรียกจำนองครับพี่ครับพี่คำนึงครับ
1: พี่คำนึง
2: เขาเรียกจำนอง
4: อ๋อจำนอง
2: ใช่เขาไม่เรียกจำนำ
1: ที่ดินนะจำนอง
2: ใช่อันนี้ต้องเรียกให้ถูกนะผมก็จะไม่ปล่อยผ่านเพราะเดี๋ยวจะพูดกันผิดถูกจำนำเนี่ยเอาแหวนไปเอาทองเอา
1: ไป
2: จำนำที่โรงรับจำนำแต่ถ้านะแต่ถ้าจะจำนำน
1: ะ
2: เอาโฉนดไปจำนำอย่างนี้ได
1: ้ก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่จำนำใบโฉนดจำนำทะเบียนรถแต่ไม่ได้ไปโอนทางทะเบียนไม่ได้ไปทำอะไรที่สำนักงานที่ดินเอาไปจำนำไว้เธอก็ถือว่าเฉยๆ
1: เหมือนเอาไปตึงไว้ก่อน
2: ใช่ไปตึงเอาตังค์มานี่ก็เรียกว่าจำนำแต่ถ้าไปที่สหกรณ์เขาไม่รับแบบนี้เขาจำนองจำนองก็คือว่าต้องจดจำนองที่สำนักงานที่ดินนะครับแล้วก็สลักหลังไว้เรียบร้อยนะ
1: ว่ามีการ
2: จำนองให้กับใครถ้าธนาคารก็เป็นชื่อธนาคาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ชื่อหน้าโฉนดยังเป็นเราแต่ว่าคนสุดท้ายชื่อธนาคารนี่คือจดจำนองแต่ถ้าจำนำก็เหมือนกับกู้เงินนะเอาไปวาง
1: ไ
2: ว้
1: เฉยไม่ต้องเขียนชื่อใคร
2: ก็เฉยๆเวลาฟ้องบังคับก็ฟ้องเงินกู
1: ้
2: นะครับเพราะงั้นเข้าใจนะ
4: ค่ะ
2: ทีนี้เอาเงินชำระไถ่ถอนหนี้ครบหมดแล้วแต่ว่าสหกรณ์ยังไม่คืนโฉนดให้ถูกต้องไหม
4: คืนโฉนดแล้วค่ะ
2: เอาคืนแล้ว
4: โฉนดแล้ว
2: คืนแล้วคืนแล้วเรามีปัญหาอะไรครับ
4: คือโฉนดแล้วแต่เงินหุ้นน่ะไม่คืนให้เรา
2: เอ้าเงินมาถามจำหลานถามโฉนดให้วุ่นโฉนดไม่เกี่ยวท
1: ีนี้
2: เง
1: ิน
2: ไปจะเราจะถอนหุ้นแล้วเขาไม่ให้ถอนใช่ไหม
4: ใช่ใช่ผลัดเรื่อยเลย
2: อ้าวอย่างนี้พี่เขาตอบแล้วแหละว่าตอนนี้ผลประกอบการของสหกรณ์นั้นไม่มีกำไรหรือขาดทุนใช่ป่ะครับ
4: อ๋อเขาไม่ตอบ
2: เขาต้องบอกสิเวลาเราไปถอนเขาไม่ให้ถอนเนี่ยพี่ครับ
4: รอก่อน
2: เขาบอกสหกรณ์พี่มีหุ้นสองคนเนี่ยมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์เป็นจำนวนกี่หุ้น
4: อ๋อไม่ทราบกี่หุ้นแต่144,000
2: ก็หลักๆก็หุ้นละ10 บาทอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับหลักๆก็หุ้นละ10 บาทก็ประมาณ10,000 กว่าหุ้นนะ หุ้นละ10บาทที่เขาไม่ให้ถอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มูลค่าของหุ้นเนี่ยมันไม่เหลือ14,000แล้วพี่มันอาจจะเหลือ 5,000 บาทเหลือ 2,000 บาทเหลือ 10,000 บาทหรือไม่เหลือเลยติดลบก็ได้
3: โอ้โห
2: ถ้ามันติดลบแล้วพี่จะไปถอนอะไรอ่ะ
1: ไม่เหลือแล้วไง
2: ถ้าพี่มีหุ้นอยู่แสนสี่นะมูลค่าหุ้นเดิม14,000ตอนที่ลงหุ้นใหม่ๆนะ14,000และบัดนี้ผลประกอบการมันขาดทุน
1: เหลือ5บาท
2: หุ้นเหลือ5บาทแล้วพี่จะไปถอนเงิน5บาทเอาไหมครับพี่หรือพี่ก็บอกว่าไม่เอาละครับถ้างั้นก็ไว้ให้สหกรณ์เขาอยู่ประกอบกิจการให้กลับมาเฟื่องฟูปกติก่อนเมื่อปกติเสร็จปั๊บอาจจะถอนได้กลับมาเท่าเดิมก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไปถอนในขณะนี้เขาไม่ให้ถอนก็แสดงว่าผลประกอบการของสหกรณ์ขาดทุนแต่ถ้าพี่ยืนยันจะถอนนะพี่นะถ้ายืนยันว่าฉันจะถอนจากแสนสี่หรือห้าบาทฉันก็จะเอาแค่ห้าบาทเนี่ยนะพี่มีสิทธิ์ถอนครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนแต่ถ้ามันติดลบไม่ได้พี่ต้องจ่ายเพิ่มมาได
1: ้ค่ะ
4: คนที่จะเอาหุ้นชื่อสำเภาเนี่ยเขาก็ฟอกตายมา10กว่าปีแล้วเขาจะแย่แล้วตอนนี้เขา
2: ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ครับพี่
4: ต้องพูดต้องให้ฉันพูดเนี่ย
2: พี่คำหนึ่ง
4: ค่ะ
2: พี่ฟังผมเนี่ยพี่เข้าใจแล้วหรือยัง
4: เข้าใจค่ะ
2: เข้าใจแล้วเนาะว่าผลประกอบการของสัตว์คืออย่างนี้ครับพี่ครับเพื่อให้แน่ใจเนี่ยนะพี่ไปขอดูรายงานการประชุมของสากลเป็นรายงานประจำปีนะไปขอดูเพราะเราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะไปขอใบรายงานการประชุม
1: เพื่อจะได้ดูเนาะ
2: เพื่อมาดูว่านะครับในการประชุมครั้งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับว่าผลประกอบการของสากลปัจจุบันเนี่ยจากทุนเรือนหุ้นจำนวนสมาชิก100คนทุนเรือนหุ้น1ล้านบัดนี้ผลประกอบการของเราขาดทุนเท่าไหร่อะไรยังไงทุนเรือนหุ้นเหลืออยู่เท่าไหร่พี่ไปดูจากผลประกอบการตรงนี้ได้นะครับแล้วมันจะเป็นการตอบทั้งหมดเลยว่าทำไมเราจึงถอนไม่ได้นะตอบพี่คำนึงตามนี้นะขึ้นอยู่กับผลประกอบการนะพี่นะแต่ถ้าผลประกอบการดีแล้วเขาไม่ให้ถอนอันนี้ผิดปกติเป็นไปไม่ได้
1: ต้องยังไงก็ต้องตรวจดูให้ละเอียด
2: เหมือนเธอเป็นสมาชิกสากลขององค์กรใช่ไหมทั้งฝากทั้งถอน
1: ก็ต้องดูตลอดเวลา
2: ใช่ตอบพี่ตามนี้นะพี่คำนึงเข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่คำนึง
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่พี่ถนอมบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถไปดูรายงานผลประกอบการได้คืออย่างบางคนฝากสหกรณ์ไปก็แบบทิ้งไว้อะตอนแก่ค่อยไปดูอย่างเงี้ย
2: คือสหกรณ์เนี่ยน้องมีมาตั้งแต่สมัยไหนรู้ไหม
1: สมัยไหนคะ
2: รัชกาลที่6
1: โอ้ oh.
2: ที่แรกอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: คุ้นค่ะ
2: ไม่ไกลกับบ้านเธอเท่าไหร่วังจันทร์นครปฐมสมัยรัชกาลที่6สากลเนี่ยก็คือว่าหลักการสากลคือหลักประชาธิปไตยทุกคนลงหุ้นกันไปเธอลง1,000หุ้นฉันลง10หุ้นแต่เวลาโหวตยกมือเสียงเดียวเท่ากันหมดนี่คือหลักของสากลและเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าทำสากลเข้มแข็งช่วยเหลือสมาชิกหลักการของสากลก็คือหลักการสมาชิกช่วยสมาชิกสากลการเกษตรเขาขายปุ๋ยขายยาขายโน่นขายนี่สมาชิกมีอยู่พันคนต้องมาซื้อทำกิจกรรมกับสากลไม่ใช่สากลขายของฉันไม่ซื้อฉันไปซื้อที่อื่นแล้วสากล
1: จะทำยังไงจะขายใคร
2: จะขายใครจะรวยหรือขาดทุน
1: ขาดทุนแน่
2: เพราะฉะนั้นโดยหลักสากลต้องทำนิติกรรมทำธุรกรรมกับสากลนะครับเงินฝากก็ฝากก็ถอนกันแล้วแต่สากลประเภทนะตั้ง 6-7 ประเภทนะสากลการเกษตรสากลบริการสากลร้านค้าสากลเครดิตยูเนี่ยนสารพัดเลยใช่
1: ก็ช่วยกันหมั่นดูนะคะ
2: เวลาเขาประชุมเนี่ยขอให้ไปประชุม
1: ค่ะ
2: เวลาเขาเชิญประชุมสมาชิกต้องไป
1: นี่ไปค่ะพี่ถนอมเพราะว่าเขามีเบี้ยประชุม
2: ดีอันนี้ดีไปเพราะมีเบี้ยประชุม
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าไปเราจะได้รู้ว่าผลประกอบการเราเป็นยังไงมีปัญหาอะไรและเราจะต้องร่วมกันยังไงถ้าเขาเชิญประชุมไม่ไปฮะ
1: ไม่ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
2: เหมือนกับอยู่นิติบุคคล
1: หมู่บ้าน
2: ชุดหมู่บ้านเวลาเขาเรียกประชุมกรรมการนะสมาชิกนะไม่ไปพอถึงเวลามีปัญหาโวย
1: ใช่มีแบบนี
2: ้เอาไอ้ตอนที่เขาประชุมเขาเสนอ
1: ไหนกันมาไม่โหวตกันเข้าไป
2: ไม่ไปไม่แสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วมสำคัญนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปคุณป้าพิชยดาจากปทุมธานีนะคะคุณป้าเนี่ยบอก

0: ระดับให้สูง40เซน
1: ครับ
0: เพราะว่าอันเก่ามันทำมาต้องปี40-47แล้วพ.ศ.47แล้วตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นอบต.อยู
1: ่
0: ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเทศบาลแล้วทีนี้เขาบอกว่าอย่างกับที่ของป้าเนี่ยมันไม่มีสาธารณประโยชน์อย่างเงี้ยบอกไม่มีได้ไงมันติดอยู่มาดูโฉนดซิก็อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาพูดไปพูดมาเขาบอกกับทางป้าเนี่ยไม่มีรถไม่มีรถเข้าแต่ไม่มีรถยนต์เข้าเล่นเข้าเล่นออกแต่เขาบอกทางส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีสาธารณประโยชน์แต่มีรถเล่นเข้าออกบอกอย่างนี้ได้ยังไงเพราะไอ้นี่ก็สร้างมาตั้งแต่รุ่นเก่าป้าก็เดินมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่เห็นมีปัญหาแล้วมานี่คุณมาพูดได้ยังไงแล้วเขาก็เงียบแต่เลยนี่เอ๊ะนึกถึงคุณถนอมเพราะว่าป้าเคยฟังอยู่นะว่าจะทำยังไงที่จะ
1: ต่อแต่ก็รั่วต่อตันก็คิดถึงยานัท
2: คิดถึงพี่ถนอม
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวนะป้านะยังฟังไม่ได้ความว่าปัญหาของป้าคืออะไรปัญหาก็คือว่าทางที
0: ่อยากให้เขาทำยังเหมือนเดิมอ่ะ
1: เขายังไม่ทำใช่ไหม
0: ตอนนี้ยังไม่ทำ
1: เขายังไม่ทำเดี๋ยวสิเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ผมเข้าใจก่อนนะซักให้ผมเข้าใจความก่อนนะเลยจะได้พูดนะก็คือว่าไอ้ที่เขาทำมันก็ทำเส้นอื่นซอยอื่นทางอื่นใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ติดกันกับที่ของ
1: แต่ว่าไอ้ซอย
0: ซอยเดียวกันเนี่ยแต่มันข้างมันมาอยู่ข้างกันในที่ของพวกที่เขาจะไปทำ
1: เขาทำมาไม่ถึงใช่ไหม
0: มันตันอยู่ทางของป้า
1: เข้าใจนั่นแหละมันแล้ว
0: เขาจะไปเบี่ยงไปอีกข้างหนึ่ง
1: เขาไม่ทำมาให
0: ้
1: เขาไม่ได้ทำมาให ้ไม่ทำ
0: และที่นั้นก็อยู่คู่กันก็จะเบี่ยงไป
1: ป้าครับคุณป้าครับมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
0: ไม่ใช่ป้าสงสัยด้วยว่ามันไม่ใช่ฐานะประโยชน์ทับว่าไปเบี่ยงได้ยังไงในเมื่อของป้าเป็นฐานะประโยชน
1: ์เขาบอกเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวป้าบอกว่าเขาไม่ทำเพราะไม่ใช่ทางสาธารณะใช่ไหม
0: เขาก็ไม่พูดเขาบอกว่าเขาไม่พูดว่าไม่ใช่แต่นะเขาบอกว่าป้าไม่มีรถเล่นเข้าเล่นออก
1: เดี๋ยวที่ชอบครับทีนี้ที่ป้าอยากให้เขาทำใช่หรือเปล่าครับ
0: ใช่อยากให้ทำเหมือนเดิมเท่าเดิมอย่างเก่าอ่ะมันงั้นป้าออกไม่ได
1: ้ทีนี้เขาไม่ทำเขาอ้างว่ารถเข้าออกไม่ค่อยมีของป้าป้ามันเป็นซอยตันอย่างนั้นใช่ไหม
0: ป้าไม่มีรถที่จะเข้าเลยเต็มทางนู้นเขามีค่ะเขาเลยให้อดไปทางนู้นไง
1: แล้วคนที่พูดคนที่ป้าพูดด้วยเนี่ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีหรือเขาเป็นใคร
0: ไม่ใช่ช่าง
1: เป็นช่างแล้วนอกจากบ้านป้าแล้วมีบ้านอื่นด้วยไหมที่จะต้องทำตรงนี้ได้ประโยชน์อ่ะ
0: ก็เนี่ยก็เดินกัน4-5คนเนี่ยตรงช่องของป้าเน
1: ี่
0: ย
1: เอาละครับป้าครับถ้าอย่างนั้นก็ป้าต้องเข้าชื่อกันเนาะลูกบ้านตรงนั้นกี่ครอบครัวกี่หลังถนนยาวเท่าม
0: ันมีเฉพาะบ้านป้า2หลังที่ใหญ่น่ะ4คน
1: ป้าฟังผมนิดนึงนะป้านะเวลาเราจะทำเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนายกเทศมนตรีเขาไปไหนเขาหาเสียงเขาไปถึงอยู่แล้วแหละพอถึงเวลาเวลาเขาจะทำถนนขยายถนนยกระดับถนนเนี่ยเขาจะทำหรือไม่ทำเนี่ยมันต้องมีเหตุและปัจจัยที่1ก็คือ1ต้องมีงบประมาณปัจจัยที่2เส้นทางนั้นจะต้องทำได้นะครับก็คือว่า1เป็นทางสาธารณะอยู่แล้วหรือ2เป็นทางส่วนบุคคลแต่เขายกให้เป็นทางสาธารณะอันนี้ก็เรียกว่าทำได้
2: ค่ะ
1: นะครับและ3นะจะต้องมีผู้ใช้ทางมากพอสมควรทำแล้วคุ้มค่ากับงบประมาณที่มีจำกัดนะครับถ้าทำแล้วมีคนใช้น้อยเขาเอาไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: เขาอาจจะเอาไว้ก่อนใช่ไหมซึ่งอันนี้เข้าใจนะเพราะว่ายังไงงบประมาณมันไม่พอมันจำกัดแน่นะครับแล้วเพราะฉะนั้นถ้าป้าต้องการให้เขาทำให้ด้วยเนี่ยเรามีกี่คนนะครับระยะทางเท่าไหร่ทำเป็นหนังสือถึงนายกเลยบอกนายกเทศมนตรีเทศบาลของเชียงรากใหญ่เนี่ยบอกให้ทำให้เราด้วยได้ไหมบรรจุเข้าไปในแผนได้ไหมและในพื้นที่ของเราตรงนั้นเนี่ยสธ.นั่นน่ะที่เขามาหาเสียงในเขตของเรานั่นน่ะสธ.คนนั้นน่ะชื่ออะไรไปคุยกับเขาบอกให้นี่ท่านสธ.ทำไมไม่เห็นทำให้ป้าก็เลือกคุณนะแต่ท่านคุณไม่ทำให้ป้าต่อไปป้าก็จะเลือกคุณน้อมเนี่ยนะ
2: ช
1: ่ เราก็ต้องต่อรองเอานะป้านะผมคุยกับป้าได้ตามนี้แหละครับป้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ป้าขอบคุณมากค่ะได้คำแนะนำ
1: ครับป้าครับเราต้องคุยกับเขาแหละเน
2: า
1: ะ
2: ยังไงก็เราเลือกเขามาแล้วนะ
1: เราเลือกเขา
2: อย่างน้อยก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันนิดนึงเพราะว่าเราก็จำเป็นต้องใช
1: ้โอ้ยเธออย่านัดเธอไปเจอถนนบางเส้นมันคดโค้งไหมเธอเจอไหมแถวบ้านเธออยู่อำเภออะไรนะ

0: โพธาราม
1: โพธารามเคยมีถนนโค้งไหมแถวนั้น
0: ถนน
1: โค้งโค้งอ่ะ
0: ก็มีบ้างนะคะ
1: มีบ้างมีน้อยใช่ไหมแสดงคนบ้านเธอเป็นคนตรงมีน้ำใจ
0: ค่ะ
1: เวลาเขาจะตัดทางตัดถนนยกที่ให้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่ถ้าเธอไปดูบางที่นะถนนโค้งที่นครปฐมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ชัดเจนเลย
0: โค้งใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: โค้งเยอะมากเออวันนั้นผมไปนครปฐมแล้วทะลุออกไปที่ไก่ย่างบางตา
0: ล
1: น่ะ
0: เออข้าไป
1: นี่ตรงนี้นครปฐมต่อกับราชบุรีนั่นน่ะติดกันนิดเดียวนะข้าไปในซอยนั้นมันจะงี้เลยนะไปอย่างงี้ไปอย่างง
0: ี้โอ้โ
1: หก็เลยคือคิดอื่นไม่ได้นอกจากบอกวันที่ตอนนี้เขาขอทำถนนเนี่ยไม่ยกให้กันใช่ไหมเขาเลยต้องโค้งไปตามที่เขายกให้ไงเมื่อก่อนเนี่ยถนนเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยนะเขาใช้วิธีการยกให้กัน
0: ต้องขอกันก่อน
1: เขาจะไม่เวรคืนเมื่อก่อนเนี่ยการเวรคืนมีน้อยมากถึงไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำถนนเขาจะต้องไปตามจุดที่เขายกให้
0: ไปตามทาง
1: ไปถึงที่เธอยกให้ก็ไปตรงไป
0: บางทีก็ซิกแซกบ้างอะไรบ้าง
1: พอเลยจากที่เธอเขาไม่ให้ก็ต้องโค้ง
0: ก็ต้องอ้อม
1: โค้งไปหาที่ที่เขาให้เนี่ยนั่นแหละคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคิดบอกโอ้ทำไมล่ะเขาไม่ยอมยกให
0: ้
1: ปัจจุบันนี้ถนนก็โค้งเหมือนกัน
0: เพราะอะไรคะ
1: เมื่อก่อนโค้งเนี่ยไม่ให้ไปหาที่ที่คนให้ปัจจุบันโค้งที่มีคนให้ต่างกันนะ
0: ค่ะ
1: เธอมีที่
0: แล้วก็ให
1: ้เธออยากได้ถนนเธอช่วยตัดถนนมาแถวบ้านฉันหน่อย
0: อ๋อบางทีเราก็ต้องยินยอมให้
1: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่
1: นี่อยากได้ถนน
0: อยากได
1: ้อยากได้โค้งไปหาเนี่ยเอื้อประโยชน์อะไรนี่นึกออกไหม
0: มีหลากหลายรูปแบบ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาบางคนจะไปตัดถนนเข้าบ้านตัวเองไงเออมาโค้งไปหาบ้านตัวเองไงอันนี้บางทีผิดกฎหมาย
0: ใช่อันนี้ก็ไม่สมควรทำ
1: เมื่อก่อนโค้งไม่ให้ไปหาที่คนให้ปัจจุบันโค้งเพราะว่ามีคนอยากจะได้ถนนเพราะถนนมาปั๊บเนี่ยที่แพงไหม
0: พยายามไปให้เลย
1: ที่ก็แพงขึ้นเห็นไหมมีราคาแปลก
0: ต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืมเงินนะคะพี่หนอมเรื่องนี้เราก็แนะนำตลอดว่าอย่ายืมแต่เรื่องนี้ย้อนไปประมาณเมื่อ20ปีก่อนค่ะคุณลุงนรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เพื่อนยืมเงินไปจำนวน 50,000 บาทเพื่อนำไปออกรถเนื่องจากเห็นใจนะคะที่รถเนี่ยถูกยึดแต่จนปัจจุบัน20ปีแล้วนะยังไม่ได้รับเงินคืนเลยอ่ะคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
1: ลุงไม่อยู่แล้ว
0: สายหลุดไปนะคะ
1: ให้เพื่อนยืมตังไป 50,000 เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยลุงยังจำได้เนี่ยผมก็จะคนยืมนะลืมไปแล้ว
0: ใช่ นานเกินไปแล้วนะ20ปี
1: ไม่เขาลืมตั้งแต่วันแรกที่ยืมอะ
0: คือจำไม่ได้แล้วว่าเคยยืมหรอมีสัญญาหรือเปล่า
1: คนยืมเนี่ยจะลืมก่อนแต่คนให้ยืมจะไม่มีวันลื
0: ม
1: แล้วก็รออยู่เมื่อไหร่จะจ่ายเมื่อไหร่จะคืน
0: เราก็เฝ้ารอเวลาคนที่ให้ยืมไปเนี่ย
1: เ
0: พราะฉะนั้นไม่ให้ยืมดี
1: บางทีเขาเกรงใจที่จะทวงใช่ไหม
0: ใช่
1: อันนี้เขาทำเป็นเฉยเงียบมาตอนที่มายืมบอกว่าไงนะ
0: ขอร้อง
1: ให้7วันให้สิ้นเดือนให้
0: ค่ะคือสัญญารับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะ
1: บอกสิ้นเดือนให้สิ้นปีก็ยังไม่ให้
0: เราสิ้นใจ ก็ยังไม่ให้สักทีเนาะ
1: เ
0: รื่องที่เราได้เตือนกันไปนะ
1: อย่างเรื่องของคุณลุงเนี่ยจริงๆมันก็มีอายุความ
0: ค่ะ20ปีแล้วนะ
1: ย้ำนะถ้าจะใครจะยืมตังค์เนี่ยผมจึงพูดอยู่เสมอนะน้องยานัทบอกว่าถ้าไม่มีอาชีพให้กู้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาชีพให้กู้ยืมเนี่ยนะถ้ามีคนมายืมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะคืนอย่าให้ยืมถ้าจะให้ยืมเนี่ยก็ต้องทำสัญญา
0: ตามกฎลักอักษร
1: ตามกฎหมายนี่ก็บอกว่ากู้ยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปเนี่ยต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู
0: ้ค่ะ
1: ถ้าไม่ทำฟ้องไม่ได้เมื่อก่อนนี่50บาทเองเนี่ยต้องทำสัญญานะ
0: ต่อมา
1: เมื่อก่อน50เดี๋ยวนี้เขาแก้ไขกฎหมายมาเป็น 2,000
0: บาท
1: เดี๋ยว50บาทเดี๋ยวไปทำสัญญาก็มันก็อะไรอยู่ใช่ไหม
0: ก็เขินนะถ้าหนูยืมพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบ50บาท
1: 50บาททำสัญญาก็นี่ 2,000 ได้ทำสัญญาเนี่ยยังรู้สึกเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะงั้น 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำสัญญา
0: อ่ะคุณลุงนรินทร์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ถามลุงอ่ะ20ปีแล้วลุงยังไม่ลืมเหรอ
2: ไม่ลืมเขาไม่ได้ใช้เลย
1: แล้วเขาไม่ใช้แล้วไม่ลืมจับแล้วเจอหน้ากันแล้วเขาว่าไงอ่ะ
2: เขาบอกไอ้ตอนนั้นมันมา
1: เอาตอนนี้ครับลุงตอนนี้ที่เจอยังเจอกันอยู่ไหมตอนนี้
2: ไม่เจอเลย
1: ไม่เจอเลย
2: 20กว่าปีแล้ว
1: เอามันไปทั้งโซ่ทั้งลิงตั้งแต่วันที่ได้ตังค์ไปแล้วถ้างั้นนะนั่นลุงก็ยังจำได้ว่า20ปีแล้ว 50,000 ให้ไปเรื่องรถตอนนั้นน่ะตอนนี้ก็ไม่รับผิดชอบเลยลุงถามว่าจะทำยังไงถึงจะได้เงินคืนใช่ไหมล่ะครับ
2: ใช
1: ่ตอนให้ยืมตอนนั้นมีสัญญาไหม
2: มี
1: แต่ปัญหาว่าสัญญาเกิน10ปีแล้วล่ะครับลุงมันมีอายุความเกิน10ปีเข้ามาเกี่ยวข้องครับลุง เออทีนี
2: ้ได้คนละครึ่งเลย
1: ทีนี้นะมีทางเดียวครับลุงลุงไปตามให้เขาจะตามเขาให้เจอนะลุงนะ
2: โอ้ยฉันอายุ85แล้ว
1: โอ้ถ้า85เนี่ยลุงตัดนี้เถอะครับตัดบ่วงนี้แล้วลุงจะมีความสุขจะไม่ต้องติดอยู่กับเงิน 50,000 และทุกข์เครียดอยู่กับโอ้ทำไมมันไม่คืนลุงก็เป็นทุกข์ซะเปล่าๆปล่อยวางเท่จะได้สบายใจ
2: ได้ก็คนละครึ่งเลย
1: แต่ว่าถ้าลุงยังอยากจะได้คืนอยู่ถ้ายังเจอเขาอยู่เนี่ยก็ไปเจอกับเขาบอกวันนี้จำได้ไหมที่เองยืมตังค์ฉันไป 50,000 นะบัดนี้ผ่านมาตั้ง20ปีแล้วไม่คืนเนี่ยพอจะมีคืนให้ฉันบ้างไหมสัก 5,000 3,000 ก็ยังดีมีบ้างไหมพอได้ยินเสียง 2,000 3,000 เนี่ยบางทีเขาอาจจะเออได้ๆๆๆได้ได้ได
0: ้
1: แล้วจบแค่นั้นจบแค่นั้นเลย
2: ไม่ได้เลย
1: แต่ถ้าจะเอาทั้งก้อนเนี่ยไม่มีทาง
2: ไป
1: ไม่มีทาง
2: เปลี่ยนเบอร์ไปตามไม่ถูก
0: ตามไม่ได้
1: นะผมคุยกับคุณลุงตามเนี้ยครับนะเพราะว่า1เกินอายุความ10ปีนะครับแล้ว2ลุงก็ไม่เคยเจอ3อายุเราก็มากจะไปฟ้องมันก็ไม่ใช่ทีนะลุงนะ
2: คร
1: ับ เอาสบายใจ
0: ทำบุญใช่ไหมลุงนะคะ
1: ทำบุญใช่ลุงเนาะสงเคราะห์เข้าไปนะแล้วก็ตัดขาดกรวดน้ำคว่ำขันเลยไปต่อไปชาติหน้าไม่ต้องเจอเดี๋ยวมายืมฉันอีก
2: นะนะไอ้หิมไข่แก้ว
1: ไม่ลุงไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นแหละครับลุงผมคุยตามนี้นะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เราจะได้ไม่ไปพาดพิงคนอื่นนะเราฟังเรื่องเล่าไม่รู้จริงไม่จริงยังไงใช่ไหม
0: ห้าหมื่นสมัย20ปีที่แล้วพอมาตอนนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพี่ธนา
1: เยอะเหมือนกัน
0: เป็นกำลังใจ
1: แต่ถ้าโดยหลักเนี่ยน้องยานัทครับสมมติว่าเขายืมเราแล้วก็อาจจะหมดอายุความแล้วก็จริงนะครับแต่ถ้าพอเราไปทวงปั๊บเขาก็จะบอกเอ้ยฉันคืนหรอกฉันให้น
0: ะ
1: ถ้าให้เขียนรับสภาพนี้ไว้พอรับสภาพนี้มันนับอายุความใหม
0: ่อ๋อก็เริ่มนับหนึ่งใหม่เลย
1: นับใหม่เลยหรือว่าเวลาไปทวงเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ชำระหนี้มาบางส่วนนับใหม่เลย
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: ใช่
1: นับใหม่เลย
0: ต้องมีวิธีการ
1: แต่ถ้าไม่จ่ายเลยนี่ก็นับอายุความนับไปตลอดปั๊บ10ปีขาดอายุความถ้าจะฟ้องกันเขาไปต่อสู้เรื่องอายุความก็หมดจะมา
0: ก็คุณลุงอายุเยอะเราด้วยเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีกหนึ่งสายค่ะจากคุณพี่มนทาขอนแก่นนะคะคุณพี่มนทาเนี่ยบอกว่าพี่สาวเอาที่ดินของแม่ไปค้ำประกันกับนายหน้าเงินกู้ทีนี้คุณแม่ก็โดนหมายศาลมาอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรคุณมนทาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่มนทาอยู่อำเภออะไร
3: อำเภอหนองเรือจ้า
1: หนองเรือที่ต้องถาม
0: ขอนแก่นนะ
1: เวลาเวลาถามเรื่องนี้จะย้อนถามกลับไปที่อำเภอก็เพราะว่าเวลามีคดีเนี่ยมันจะมีศาลอย่างขอนแก่นเนี่ยมันจะมีศาลมากกว่า1ศาลไง
0: ค่ะ
1: หนองเรือนี่ก็มาอำเภอเมืองเนาะใกล้เนาะ
3: หนองเรือนี้แต่หนูได้หมายศาลจากชุมแพ
1: โอ้ชุมแพหนองเรือโอ้เลยไปทางเลยเมืองไปแล้วไปทางชุมแพโน่นไปเมืองเลยโน่นน่ะหนองเรือเป็นศาลชุมแพทีนี้ใครล่ะที่มีหมายศาลมานะแม่ใช่ไหม
3: จ้าแม่มีหมายศาล
1: แม่ได้รับหมายศาลคดีอะไรอะครับ
3: คดีเอาที่ดินบ้านนะคะไปจะไอ้ฝากเหมือนว่าแต่เขาบอกว่าฝากขายนะแต่เป็นในนามของบุคคลนะคะ
1: แม่ตอนแรกเนี่ยที่แม่ไปค้ำประกันแม่ค้ำประกันเรื่องอะไร
3: ทีแรกเลยอ่ะพี่สาวเขาไปกู้เงินเพื่อนด้วยกันทีนี้เขาพี่สาวก็เลยบอกว่าให้แม่เอาโฉนดที่ดินที่บ้านเนี่ยค่ะ
1: ไปค้ำ
3: เอาไปค้ำให
1: ้ค้ำเงินกู้ค้ำเงินกู้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่มนทัดตอบนะ
3: ค่ะ
1: พี่สาวไปกู้เงินไปกู้เงินเนี่ยไปกู้ธนาคารหรือไปกู้คนทั่วไป
3: คนทั่วไปค่ะ
1: คนทั่วไปนะเขาเป็นชาวบ้านหรือก็เป็นคนให้ออกเงินกู
3: ้เขาแต่เขาบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านนะคะ
1: เขาเป็นชาวบ้านนะไปกู้เขาเป็นเงินเท่าไหร่ครับ
3: 200,000นะคะ
1: 200,000กี่ปีแล้วครับ
3: 4-5ปีแล้วค่ะ
1: ประมาณ5ปีทีนี้ก็ไปกู้เขาแล้วก็เจ้าหนี้เงินกู้บอกว่าให้มีผู้ค้ำพี่สาวก็เลยเอาโฉนดของแม่เนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ 200,000 นี้ถูกต้องไหม
3: ถูกค
1: ่
3: ะ
1: แล้วมีการไปจดทะเบียนค้ำประกันกันที่จดทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดินไหม
3: ไม่ค่ะเอาไปให้ที่บ้าน
1: ไปวางเอาโฉนดไปวางไว้เฉยๆใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าโฉนดไปวางไว้เฉยๆนี่เขาไม่เรียกว่าค้ำประกัน
0: ค่ะ
1: เป็นหลักประกันเฉยๆว่าเอาละนี่คือสัญญาเงินกู้ เอาโฉนดมาวางไว้เป็นหลักประกันว่าอันนี้นะฉันมีหลักทรัพย์นะถ้าฉันไม่ถ้าลูกสาวฉันไม่จ่ายเนี่ยนะ
0: ฉันจะไม่เบี้ยวแน่นอน
1: ฉ
0: ัน
1: เซ็นไว้แล้วนะว่าอันนี้เนี่ยยึดอันนี้ไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้เงินกู้ได
0: ้
1: น
0: ึ
1: กออกไหมนะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าอยู่ๆแม่มีหมายศาลมาจากคดี
3: คดีแพ่งอะค่ะ
1: คดีแพ่งคนที่ฟ้องนี่ไม่ใช่คนกู้ใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะเป็นแม่ของผู้หญิงที่เอาเงินให้พี่สาวหนูอะค่ะ
1: อ๋อก็คือโดนเจ้าหนี้ฟ้องดิถ้างั้นใช่ไหมถูกต้องไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อไม่ใช่คนละเจ้านี่คือเจ้าของเงินนั่นแหละเขาฟ้องเพราะว่าพี่สาวไม่จ่ายถูกต้องไหม
3: เขาบอกแต่พี่สาวหนูเขาบอกว่าเขาจ่ายกันสองคนอะคือเขาคุยกันเองอะค่ะแต่เราไม่ได้รับรู้เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศแล้วติดต่อก็ไม่ได้เลย
1: แล้วที่หมายศาลที่มาฟ้องก็คือมาจาก
3: แม่ของแม่คนที่ปล่อยอึ้งที่เอาเงินให้พี่สาวหนูอะค่ะ
1: ก็แสดงว่าดูมาจากเจ้าหนี้นั่นแหละครับนะฟ้องแล้วไปขึ้นศาลหรือยัง
3: ค่ะเขาบอกวันที่31สิงหาค่ะ
1: โอ้31สิงหานะ
3: ค่ะ
1: เขาฟ้องให้ชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ล่ะครับ
3: เขาไม่ได้เขียนมาเลยค่ะไม่ได้เขียนยอดเงินมามีแต่ให้นัดไปเจอกันวันที่31สิงหาม
1: ันต้องบอกเลยว่าฟ้องเขาเรื่องอะไรให้เขาต้องระบุหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ระบุนะ อาจจะได้แต่ใบหน้ามาแล้วไม่ได้ใบข้างหลังที่เป็นรายละเอียดใช่มีเห็นใบเดียวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ไอ้รายละเอียดอยู่ข้างหลังไงนะครับ
0: ต้องพลิกไปอ่าน
1: ใช่เวลาเขาฟ้องเนี่ยเขาจะบอกไงฉันฟ้องสมมติว่าพี่ฟ้องยานัทใช่ไหมฟ้องว่ายานัทเนี่ยผิดอะไร
0: ข้อหานี้
1: หนึ่งเธอยืมตังค์ฉันไปจำนวน500,000 บาทนะครับตั้งแต่วันที่เท่านี้แต่ว่าคุณผ่านมาครบกำหนดสัญญาแล้วคุณยานัทยังไม่ชำระหนี้เพราะฉะนั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลให้คุณยานัทชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย
0: ค่ะ
1: นึกออกไหม
0: เป็นการระบุที่ชัดเจน
1: ระบุชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเธอจะมาสู้
0: มาที่ศาลเธอจะได้รู้
1: เธอจะต้องยื่นคำให้การหลังจากได้รับหมายฟ้องถ้าเขาไปปิดหมายบ้านเธอเนี่ยเธอจะต้องเขียนคำให้การภายใน15วันเอ้ย30วันถ้าปิดหมายนะแต่ถ้าไปยื่นหมายเสร็จปั๊บเธอรับเลยเนี่ยนะอันนี้15วันเธอต้อง
0: รีบไปที่ศาลแล้ว
1: มายื่นคำให้การกับศาลบอกว่าเนี่ยที่ฟ้องมาเนี่ยฉันไม่ได้ยืมเธอนะนึกออกม
0: ั้ยก็มีข้อที่จะปฏิเสธได
1: ้ก็แก้คำฟ้องนะครับแต่ถ้าบอกว่ายืมจริงก็ว่าไปตามนั้น
0: ก็ใช้ไป
1: ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นของพี่เนี่ยแต่พี่จะถามว่าไงถ้างั้นน่ะเขาฟ้องอ่ะ
3: ก็ต้องไปตามนัดวันที่31หรือว่าต้องไปยื่นก่อน15วันนะคะ
1: อันนี้ถ้า อยู่ที่วงเงินถ้าไม่เกิน 300,000 เป็นมโนสาเร่ก็ไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้ครับไปในศาลเลยก็ได้ถ้าไม่เกิน 300,000 นะก็คือว่ามันยังไม่ต้องยื่นคำให้การก็ได้นะครับก็คือแต่ถ้าเกิน 300,000 เนี่ยต้องยื่นคำให้การเพื่อที่จะแก้ไงแต่ถ้ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าเอาข้อมาจริงแล้วไม่ได้คืนหรือถ้าบอกว่าเนี่ยเขาจ่ายไปแล้วไงแต่เขาอยู่ต่างประเทศนะก็ต้องเอาไปพิสูจน์กันพี่ต้องไปดูข้อที่จริงนะว่าเขาฟ้องมาเท่าไหร่นะครับเอาหมายศาลนะบอกคุณแม่นะหมายศาลไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพนั่นแหละครับที่ขอนแก่นเลยไปนิดเดียวนะจากนั้น
3: วันที่เขานัดใช่ไหมคะวันที
1: ่ไม่ไปก่อนครับเอาหมายสารไปให้ทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยดูให้ก่อนเราจะได้เข้าใจนะครับว่า1เขาฟ้องมาเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับแล้วจะทำอย่างไรกันในกรณีดังกล่าวนี้มีอะไรเป็นข้อต่อสู้ไหมถ้าบอกว่าเคยชำระไปแล้วมีหลักฐานไหมถ้ามีเดี๋ยวอัยการจะช่วยดูให้เขาดูให้อ่ะนะครับเราจะได้ไปต่อสู้เอาเราจะต้องมีทนายความไหมก็ต้องดูตามว่าเขาฟ้องเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดเรายืมตังค์เขาจริงแล้วเราไม่ได้ชำระเขาจริงเขาฟ้องปั๊บเพื่อจะเอาทรัพย์ของเราเนี่ยที่เป็นหลักประกันเงินกู้เนี่ยไปขายทอดตลาดนะครับถ้าเราไม่อยากให้เขายึดไปขายทอดตลาดจะทำยังไงไปเถอะครับเดี๋ยวไปพบอัยการนะผมจะได้ไม่ต้องลงรายละเอียดตรงนี้นะพี่นะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปพบอัยการที่ศาลชุมแพจังหวัดขอนแก่นเขาแนะนำให้ฟรีหมดเลยไปวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์เขาก็ทำงานนะครับ
3: ค่ะภายใน15 วันใช่ไหมคะ
1: อะไรนะ
3: ภายใน15 วันใช
1: ่
3: ไหมคะ
1: ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วพี่รับหมายนี้มาเมื่อไหร่อ่ะ
3: ว
1: ัน
3: ที่9 กรกฎาคม
1: เขามายื่นหมายโดยตรงแล้วเรารับใช่ไหม
3: ค่ะ
1: ถ้ายื่นหมายโดยตรง
3: ใช่จะมาให้วันที่12มาถึงเราอ่ะ
1: ไม่สิเขามาส่งที่บ้านใช่ไหมล่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วมีคนรับหมายนั้นที่หน้ากระดาษเนี่ยเขียนว่าปิดหมายหรือรับหมาย
3: ปิดค
1: ่
3: ะ
1: ปิดก็ปิดก็30วันถ้า30วันแล้วเราให้การไม่ทันนะก็ขอยืดระยะการขอยืดระยะเวลาการให้การต่อศาลได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่ไปก่อนดีกว่า
1: ใช่แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยแน่ๆพรุ่งนี้พี่ควรไปที่ศาลชุมแพก่อนให้เขาดูเพราะว่าพี่เที่ยวถือกระดาษอยู่แผ่นเดียวแล้วไม่รู้ว่าเขาฟ้องว่าไงใช่ไหมตอนนี้ไม่รู้เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
1: จริงๆ
3: ยายเขาส่งมาหนูอยู่กรุงเทพ
1: อ๋อส่งมาแผ่นเดียวดีตั้งงั้นนะบอกยายไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชุมแพเอาเอกสารหมายฟ้องไปทุกใบอย่าเอาใบเดียวมาส่งให้หลานแล้วหลานมาไม่รู้ว่าคือข้างหน้าใบเดียวเนี่ยมีแต่โจทก์กับจำเลยใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: บอกให้ไปศาลวันไหนก็แค่นั้นใช่ไหม
3: จ้
1: าเออใบข้างหลัง
0: เนี่ยเรื่องราวเนาะอ
1: ยู่ข้างหลังรายละเอียด
0: ฟ้
1: องนะพอเข้าใจแล้วนะพี่นะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: แถวหนองเรือเนี่ยอันนั้นอร่อยมาก
0: อะไรคะ
1: ไก่ย่าง
0: ไก่ย่างบางตาล
1: ไก่ย่างหนองเรือ
0: หนองเรือเคยได้ยินแต่ไก่ย่าง
1: บางตาลอยู่นครปฐมบ้านด้านบริบ้านเธอ
0: มีไก่ย่างหลายรูปแบบนะคะพี่หนอมที่ดังๆอ่ะ
1: ใช่โอ้หนองเรือเนี่ยอร่อยมากวันนั้นขับรถออกจากขอนแก่นจะไปภูกระดึงไงนะครับก็ต้องผ่านชุมแพผ่านหนองเรือนะครับพอผ่านปั๊บมันจะมีถนนคู่ขนานน่ะถนนคู่ขนานไปกับถนนสายหลักนะครับเขาขายไก่ย่างเป็นแถว
0: เรียงกันเลยนะ
1: โอ้โห
0: แล้วเขาก็จะโบกมือให้เราไป
1: ใช่อร่อยเธอเอ้ย
0: อุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะ อ่ะไปกันที่สายต่อไปนะคะมาจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณจินตนาเนี่ยบอกว่าอยากปรึกษากับพี่ถนอมมากๆเลยนะคะอ่ะคุณจินตนาเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะคะเป็นทางคุณลุงบุญก่อนดีกว่าคุณลุงบุญอยู่ดินแดงใกล้ๆเรานี่เองค่ะคุณลุงบุญเนี่ยบอกว่าเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่าการประปาจะมีการลดค่าน้ำก็เลยอยากสอบถามค่ะว่าจริงหรือไม
1: ่
0: หากมีจริงต้องติดต่อหน่วยงานใดแล้วก็ไม่ทราบว่าสำนักงานอยู่ที่ใดนั่นเอง
1: ค
0: ุณลุงบุญสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เราอย่านัดคุยกับลุงสิ
0: คุณลุงบุญอยู่ดินแดงแถวไหนคะ
4: อยู่ที่ใกล้ๆสน.ดินแดงครับ
0: อ๋อใกล้ๆเรานี่เองเน
4: า
0: ะ
4: ดินแดงครับ
0: ค่ะเรื่องของการลดค่าน้ำ
1: แล้วไปดูข่าวที่ไหนมา
4: ทีวีครับ
1: ทีวี
0: ช
1: ่
0: องเราหรือเปล่าคะเนี่ย
4: ไม่รู้ช่องไหนครับ
1: ได้ยินว่าเขาได้ยินว่าไงไหนบอกตรงๆ
4: เขาบอกว่าจะลดอะไรค่าน้ำประปาให้ประชาชน
1: จำนวนเท่าไหร่
4: เข้าเว็บอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็ให้ทำในโทรศัพท์
1: เข้าใจละค่าจานละ
0: ค่ะ
1: ลุง
4: ครับ
1: ลุงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
4: ไม่มีครับ
1: ถ้าไม่มีเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลุง
4: อ๋อครับครับ
1: นะเพราะว่าที่เขาประกาศว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับเนี่ยนะครับมันจะเป็นสวัสดิการใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ที่ก็จะได้ก็คือ1เงิน300บาทต่อเดือน
0: ค่ะ
1: 2ค่าแก๊ส80บาท3ค่าไฟฟ้า4ค่าน้ำประปา5ขึ้นรถไฟฟ้าได้รถบกสได้รถไฟได้เนอะ
0: สะดวกมากเลย
1: นี่คือสิทธิ์ที่จะได้ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะ
1: ฟังดูบอกเหมือน300นะแต่เปาเขาจริงๆมันประมาณ750ต่อเดือนนะ
0: ค่ะ
1: งบประมาณก็เยอะนะนี่เขาถึงกลั่นกรองเขาถึงรีดได้คนที่จนไง
0: ที่จนจริง
1: ๆคนอยากจนนี่ออกไปเชิญก็ไม่ออกนะอูทอนอีก
0: ก็ไม่จน
1: ก็ไม่จนเพราะฉะนั้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาเฉพาะรายเดิมก่อนที่คนที่กำลังอุทธรณ์นี่งงๆอยู่นะแล้วก็คนที่ได้แน่ๆแล้ว
0: ค่ะ
1: ที่ไม่ต้องอุทธรณ์นะ
0: ได้แน่
1: ๆไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินไม่ใช่โทษทีไปลงทะเบียนที่การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคเข้าเว็บไซต์ของการประปานั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะครับลงทะเบียนตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์
0: ชั่วโมงเลยนะ
1: ว่าถ้าคุณใช้น้ำไม่เกิน315บาทต่อเดือน
0: ไม่เกิน315
1: ไม่เกินนะไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคุณจะได้รถส่วนลด
0: 100
1: บาท
0: รัฐสนับสนุนให
1: ้100บาทที่เหลือคุณจ่ายเองนะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าจ่ายแล้วไม่เกิน100บาทคุณก็ได้เต็มๆ100ต่อเดือนนะแต่คุณรวมแล้วยอดรวมเนี่ยคุณต้องใช้น้ำไม่เกิน315แต่ถ้าวันเดือนนั้นคุณใช้เป็น320คุณจ่ายเองทั้ง320ร้อยหนึ่งก็ไม่ได้เพราะคุณจ่ายเกิน
0: ห้ามเกินนะต้องประหยัดน้ำกันหน่อย
1: ไม่จนแล้วนี่
0: ใช
1: ่ใช่ไหม
0: แต่จริงๆเราก็ใช้ไม่เกินนะคะคนปกติ
1: แต่ว่ามันเดือนต่อเดือนนะไม่ได้ว่าเดือนนี้จ่าย320แล้วไม่ได้เลยนะถ้าเดือนไหนที่ไม่ถึงก็ได้สิทธิ์ไปตามเดือนส่วนไฟฟ้าก็เหมือนกันลงทะเบียนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงเพื่อรับ ลดค่าจ่ายไม่เกิน100บาทต่อเดือนแต่คุณใช้ไฟเดือนนั้นต้องไม่เกิน315ถึงจะได้100แต่ตามจ่ายจริงแต่ถ้าคุณใช้ไฟเกิน315บาทคุณไม่ได้ลดเลย
0: ก็คล้ายๆกับเรื่องของน้ำ
1: ถ้าอยากได้ลดก็เดือนไหนคุณไปจ่ายไม่ถึง315ก็ได้ลด100
0: ค่ะแสดงว่าคุณพี่ที่
1: คุณลุงบุญ
0: คุณลุงบุญไม่ได้นะคะ
1: ใช่คุณลุงเราพวกเดียวกันครับลุงครับเราไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
5: ครับ
1: จ่ายเต็มนะครับลุงนะ
5: ครับ
1: เข้าใจแล้วนะเนี่ยไปดูช่องไหนมาถ้าไม่แน่ชัดมาถาม
0: มาดูที่ช่องเรา NBT รวมใจนะคะ
5: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณที่ถามนะสวัสดีครับ
0: อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับฟังว่าเอ้ยยังไงลดจริงไหม
1: ใช่จะได้ตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับกำลังคัดกรองคนที่จะมายื่นอุทธรณ์กันอยู่เนา
0: ะ
1: ทุกท่านครับท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจนะครับเพราะว่าให้คิดถ้าเราเคารพตัวเองเนี่ยเคารพตัวเองถามตัวเองว่าจนไหมจนเนี่ยมันจนที่ว่าเราไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีอะไรเลยหรือเราจนอยู่ตรงนี้
0: จนที่ใจ
1: จนที่ใจถ้าจนที่ใจอุทธรณ์ไม่ผ่านนะ
0: ค่ะ แต่ถ้าจนเราไม่มีเนี่ยก็คือสามารถยื่นอุทธรณ์ได้
1: เราต้องเคารพนะผมว่าเราต้องเคารพนะตรงนี้ความสุจริตอยู่ตรงนี้ครับเขาให้คนจนถ้าเราไม่จนเราอย่าไปใช้สิทธิ์ถ้าเราไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เนี่ยอย่าลืมมันคือเงินภาษีของคนทั้งประเทศนะครับ
0: อ
1: ีกสายต่อไปครับ
0: ค่ะคุณพี่จินตนามาแล้วนะคะเรื่องของเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรคืออยากยกที่ให้กับทางรัฐเพื่อให้มีการบำรุงรักษาแต่ติดที่หมู่บ้านไม่มีนิติแล้วก็ไม่มีการจดทะเบียนจัดสรรแค่บางซอยแล้วก็เลยอยากจะปรึกษาพี่ถนอมค่ะ
1: คุ
0: ณพ
1: ี่
0: จ
1: ิน
0: ตนาสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: มาถูกที่แล้วพี่ถนอม
1: มาถ
0: ู
1: กที่เลยเพราะว่าตามเป็นคนที่ตามเรื่องนี้มานานและเป็นคนที่เสนอว่าช่วยแก้ทีเถอะเพราะฟังเสียงชาวบ้านอดครวญกันมาไปซื้อหมู่บ้าน
6: จริงค่ะ
1: ไปซื้อหมู่บ้านไปซื้อที่ดินจัดสรรพอเขาขายหมดเสร็จปั๊บเปิดก้นไปเลย
0: ปั
1: ดถ
0: ุ
1: งก็ไม่ใส่กางเกงก็ไม่มีเปิดใส่เลยแล้วถนนหนทางไฟก็ไม่มีถนนก็ชำรุดใครจะดูแลรับผิดชอบใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วพี่อยู่ที่เขตไหนหมู่ไหนตรงเนี้ย
6: เขตบางแคค่ะ
1: บางแคแคทุกคนไหม
0: แคบางคน
1: แคบางแค
6: เขตดีมากค่ะเขตแคมากนั่งเครื่องสูบน้ำให้หมู่บ้านสอง
1: ท
6: ุ
1: กคนนะ
6: ค่ะเขาก็คือเขตเขาแนะนำเสร็จแล้วเนี่ยด้วยว่าพอเรารู้ว่าพ.ร.บ.จัดสรรใหม่เนี่ยช่วยเราได้แต่ปรากฏว่าพอเราไปเช็คข้อมูลที่กรมที่ดินถึงได้รู้ว่าหมู่บ้านเรา10ซอยเนี่ยมีจดจัดสรรกับไม่จดจัดสรรที่สำคัญคือซอย1ถึง10นะคะก็คือซอย1ซอย2เนี่ยไม่ได้จดจัดสรรแล้วเจ้าของที่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเสร็จซอย3 4 5จดจัดสรรและเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำยกให้กทม.ไปตอนที่เขายังไม่เสียชีวิตแล้วถนนทุกเส้นทุกซอยในหมู่บ้านตั้งแต่ซอย1ถึงซอย10เนี่ยมีการจดภาระจำยอมเรียบร้อยแล้วจากการที่เช็คที่กรมที่ดินนะคะ
1: ครับ
6: แต่เสร็จสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยกรมที่ดินแนะนำว่าให้เราคุยกับเจ้าของที่เพราะเราจดจัดสรรเราไม่ได้จดจัดสรรเราจัดตั้งนิติบุคคลไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราจะคุยกับเจ้าของที่ที่เขาเสียชีวิตได้ยังไงอันนี้คือปัญหาใหญ่เพราะว่าซอย1 2ที่เป็นซอยทางเข้าเนี่ยกทม.เขาก็เข้ามาทำอะไรไม่ได้กับถนน3 4 5ที่ยกให้กทม.แล้วเนี่ยก็มันก็อยู่อย่างนั้นนะคะก็คือทุกวันนี้ท่อน้ำก็ท่อน้ำทิ้งในหมู่บ้านม
1: าอย่างนี้ครับพี่ครับพี่จินตนาโอเค
6: ค่ะ
1: ก็คือหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งที่จดจัดสรรถ้าจดจัดสรรก็สามารถไปตั้งนิติบุคคล
6: แล้ว
1: ก็
6: ยกให้นิติไปแล้ว
1: เออนั่นแหละ
6: ยกให้กทม.ไป
1: แป๊บเดียวพี่ผมจะได้สรุปให้ชัดเจนนะ
6: ได้เลยอ
1: ันนี้จะได้เข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนอื่นด้วยนะครับว่าถ้าท่านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรแล้วเราไปซื้อที่ดินจัดสรรมาแปลงแล้วมาปลูกบ้านเองเนา
0: ะ
1: นะครับเราก็โอนกันมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยปั๊บแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้ามีนิติบุคคลนิติบุคคลก็จะรับโอนเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะครับแต่ถ้าไม่มีนิติบุคคลไอ้โฉนดทางหรือที่ที่จะทำเป็นสวนเด็กเล่นมันยังเป็นชื่อคนขายอยู
0: ่ ค่ะ
1: เพราะยังเป็นชื่อคนขายหรือจะเป็นชื่อบริษัทหรือบุคคลก็แล้วแต่พอเป็นชื่อคนขายปั๊บมันโอนให้ใครไม่ได้เธอก็ซื้อแปลงฉันก็ซื้อแปลงจะโอนให้ฉันจะโอนให้เธอมันก็ไม่ได้
6: ก็ไม่ได้
1: ม
6: ัน
1: ต้องโอนกองกลางคือนิติแต่นี่พอไม่มีนิติก็โอนไม่ได้พอโอนไม่ได้มันโฉนดทางมันจึงยังเป็นชื่อของคนขายหรือบริษัทและหลายครั้งที่บริษัทมันล้มละลายไปแล้วเลิกไปแล้วเรายุ่งมากเรื่องนี
0: ้ก็ไม่รับทราบเรื่องราว
1: ก็ไม่รับทราบแล้วทีนี้ปัญหาลูกบ้านก็เกิดเพราะงั้นผมเองนี่ก็เรียกร้องเรื่องนี้มานานจากการทำเรื่องชาวบ้านเนี่ยจนกระทั่งที่สุดเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดินเนี่ยเขาก็เลยมีการเสนอปรับแก้พรบจัดสรรซึ่งมันก็มาฉบับที่3และเดิมเนี่ยเป็นประกาศคณะปฏิวัติปี15นู่นน่ะ
0: ค่ะนานมาก
1: สมัยใครรู้ไหม
6: นานมาก
0: สมัย
1: ถนอมถนอมไม่ใช่ถนอมมอนเกตพลนะจอมพลถนอม
0: จอมพลถนอม
1: แล้วก็มาปี43ฉบับปัจจุบันก็คือปี2568นะครับเป็นฉบับที่3มีผลบังคับใช้เมื่อ1มีนาคม2569ที่ผ่านมาเพราะงั้นถ้าใครที่มีที่ดินครอบครองถ้าอยู่ในที่ดินจัดสรรนะครับหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรแล้วไม่มีนิติบุคคลเขาหายไปแล้วไปแล้วทำไงเนี่ยอันเนี้ยสมาชิกที่อยู่ตรงนั้นนะเข้าชื่อกันให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับพอได้เสร็จปั๊บก็ไปที่ติดต่อที
6: ่
1: สำนักงานที่ดินเพื่อขอจดจัดตั้งนิติบุคคล
0: ค่ะ
1: ถ้าไปแล้วปั๊บเนี่ยนะนะครับ
6: ก็รู้เลยค่ะว่าหมู่บ้านไม่ได้จดจ
1: ัดใช่แล้วที่ดินเขาจะเป็นคนเรียกโฉนดทางมาให้เองทีนี้ของพี่เนี่ยปัญหาของพี่ก็คือว่ามันมีซอยที่ไม่มีการจัดสรรถูกไหม
6: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะงั้นจะไปจัดสรรจะใช้พรบจัดสรรมันจึงไม่เข้า
6: แต่ทำไม่ได
1: ้มันทำไม่ได้ทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปั๊บเนี่ยมีทางเดียวต้องตามหาคนขายปรากฏคนขายเสียชีวิตก็ต้องอยู่ที่ทายาท
6: นะ
1: ครับอยู่ที่ทายาท
6: พี่
1: แล้วตอนนี้มันกลายเป็นทางไอ้
6: ภาระจำยอมไปแล้ว
1: เขาจดภาระจำยอมใช่ไหม
6: ใช่เขาจดภาระจำยอมทุกซอย
1: อ๋อเขาจดภาระจำยอมไว้ให้แต่ปัญหาก็คือเราจะยกให้กทมใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: มาดูแลทางภาระจำยอมตรงนี้ได้หรือไม
6: ่
1: ทีนี้เราไปคุยกับเขตและกทมเขารับได้ไหมทางภาระจำยอมเนี่ย
6: เขาบอกก็ไปคุยกับเขตเนี่ยเขาบอกไม่ได้ก็คือคุณต้องไปคุยกับเจ้าของที่เราก็บอกว่าเจ้าของที่เขาเสียชีวิตแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องคุยกับทายาทคนไหนทายาทเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนเราไม่รู
1: ้เป็นข้อยาก
6: ได้แต่ต้องเราได้แต่อยากจะให้ทางรัฐช่วยหาให้หน่อยว่าคือเท่าที่สืบสอบมานะคะก็คือเจ้าของที่เนี่ยเขามีบุตรมีภรรยาแต่ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนส่วนบุตรเนี่ยก็คือมีบุตรชายซึ่งเหมือนได้ค
1: ุ
6: ยก
1: ับ
6: ทาง
1: พี่อาจจะอย่างนี้ครับพี่ครับพี่อาจจะไป
6: ค
1: ือจริงๆก็คือไปเช็คที่สำนักงานที่ดินได้ว่าโฉนดทางนี้เป็นชื่อของใครเช็คกับที่ดินครับพี่
6: เช็คกับที่ดินก็คือเขาบอกชื่อมาแล้วแต่เป็นชื่อของคนตายค
1: ่
6: ะ
1: โอ้
6: ต้อง
1: หา
6: คนที่ย
1: าก
6: ไปแล้วคืออย่างนี้ค่ะซอย1ซอย2เนี่ยซ
1: ึ่
6: งเป็นซอยต้นซอยต้นหมู่บ้านเลยเนี่ยซึ่งเป็นทางเข้าที่จะกทมจะเข้ามาทำอะไรก็ได้แต่ว่าปรากฏว่าซอย1กับ2เนี่ยเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตไปแล้วแล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะติดต่อกับทายาทเขาได้ยังไงนะคะส
1: ่
6: วน3 4 5เขายกให้กับกทมไปแล้ว6 7 8 9 10ชื่อเจ้าของเป็นของคุณแม่เขา
1: อันนี้นานๆจะเจอเคสอยู่นอกเหนือจากการจัดสรรพี่จินตนาเดี๋ยวผมรับข้อสังเกตตรงนี้ไว้เนาะพี่เนาะว่าตอนนี้เราจะไปให้กทม.กทม.ก็โยงกลับมาบอกว่ามันเป็นทางภาระจำยอมนะครับรับไม่ได้เราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่เจ้าของที่ตายจะไปหาทายาททายาทอยู่ไหนก็ไม่รู้กี่คนก็ไม่ทราบว่าทายาทเขาจะต้องไปตั้งผู้จัดการมาดกเพื่อจะมาโอนให้มันก็ยากไม่มีใครมาทำให้เราแน่ก
6: ็
1: เข้าใจเด
6: ี๋
1: ยวผมรับข้อสังเกตตรงนี้ของพี่ไว้ก่อนนะพี่นะขอบพระคุณมากพี่จินตนาที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณครับ
6: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อันนี้ผมเนี่ยคือโต้แย้งอยู่กับทางกรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่เลยน้องยานัท
0: ค่ะ
1: เราอยู่ในกรุงเทพถ้าอยู่ตรงเทศบาลไหนก็ตามเราเสียภาษีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ดินเราถ้าเรามีที่ดินเราว่างๆเขาก็เสียภาษีที่ดินเรื่องการสร้างใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่พอท้องถิ่นจะมาพัฒนาถนนบอกที่ส่วนบุคคลพัฒนาไม่ได้เธอว่าเป็นธรรมไหม
0: ไม่เป็นธรรม
1: ถ้าพัฒนาไม่ได้อย่าเก็บภาษีเราสิ
0: ใช่
1: เอาจริงไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: แต่ก็ไม่ได้
1: เนี่ยพี่เขาเนี่ยพี่เขาสมมติอยู่ในเส้นทางตรงนี้น
0: ะ
1: แล้วก็มีที่อยู่แปลงหนึ่งนะแล้วก็สมมติเขาปล่อยรกร้างนะถามว่ากทม.เก็บภาษีเขาไหม
0: เก็บก็เก็บอยู่ดี
1: แล้วไอ้ทางที่อยู่หน้าที่แปลงที่กทม.เก็บเนี่ย ชำรุดเนี่ยกทมมาซ่อมได้ไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเป็นที่ที่ยังไม่มีการไม่มีการมอบ
1: ตกลงมันยุติธรรมไห
0: ม
1: นี่คือเครื่องหมาย
0: แบบ
1: ใช่ไหมล่ะถ้าคุณเก็บภาษีผมคุณต้องพัฒนาได้ทุกที่แต่ถ้าเก็บภาษีแล้วไม่พัฒนาอ้างว่ายังไม่ยกให้สาธารณะใครอะครับที่เป็นคนพูดคนนี้เขาอาจจะคนคนที่พูดเรื่องนี้อ้างแบบนี้วันนี้ต้องพูดใหม่ต้องให้ประชาชนตีความกฎหมายต้องตีให้ประชาชนได้ประโยชน
0: ์
1: ไม่ใช่ตีความมาทำไม่ได้หรอกแล้วชาวบ้านเขา
0: ก็เดือดร้อน
1: เดือดร้อน
0: นะ
1: แล้วเราจะเป็นผู้ปกครองเราเป็นผู้ปกครองได้แค่สภาน่ะนะปกครองแต่ไม่สามารถบริหารให้อยู่ดีใช่ไหม
0: ก็ต้องบอกว่าถ้ามีหลายๆกรณีแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะช่วยในการที่จะคอยประสานหรือว่าหารายละเอียดมาเพิ่มอ
1: ันนี้เราอยากให้ทางสภากรุงเทพมหานครสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและรวมถึงสภาผู้แทนราษฎรลองพิจารณาน
0: ะ
1: เพราะผมเข้าใจว่าผมไม่ได้โทษท้องถิ่นหรอกเนาะไม่ต้องกทมหรอกแต่ว่ากฎมันเขียนไว้อย่างนั้นใครเกิดไปพัฒนาในที่ส่วนบุคคลติดคุกเลยนะและถามว่าแล้วถ้าเขามาพัฒนาไม่ได้คนที่เดือดร้อนคือ
0: ก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะ
1: ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านผู้เสียภาษีด้วยนะและอย่าลืมว่าเรามีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะแล้วพอพัฒนาไม่ได้แล้วเขาอยู่ในสภาพแบบไหนให้เขาจะไปตามไล่เบี้ยทายาทตายกันไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ย
0: มันก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับชาวบ้านทั่วไปที่เขาจะไปตามสืบอะไรแบบนี้
1: ไอ้นี่ก็โยนภาระไปให้ประชาชนอีกใช่ไหมทั้งที่ควรจะเป็นรัฐใช่ไหมเนี่ยทำอย่างกระทรวงการคลังตอนนี้เขาบอกว่าชาวบ้านที่ไปอุทธรณ์และมีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปไหนเท่านั้นนะมาที่อำเภอเนี่ย
0: one stop service
1: 878อำเภอมาอุทธรณ์ที่นี่เดี๋ยวเขาจัดการให้เนี่ยมันต้องอย่างนี
0: ้
1: นะครับปัญหาถึงจะได้รับการแก้ไขเนาะยังมีเวลาอยู่ไหมครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปสายสุดท้าย
1: หมดแล้วนะหมดแล้วพอดีแล้วครับเวลาครบหมดแล้วนะคุณวัชราพรเดี๋ยวยกยอดไปในวันพรุ่งนี้ให้นะพี่นะเดี๋ยวจัดการให้พรุ่งนี้ครับพี่วัชราพรนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับต้องอย่านะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพ ร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห์
13: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพบทห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
14: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายไทยธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
10: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
15: ที่วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจะซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมพัฒนาเป็นพื้นที่สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ฐานะยากจนและขาดแคลนที่ดินทำกินโดยจัดทำเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนส่งเสริมอนุรักษ์สภาพป่าให้มีสภาพคงเดิมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสืบต่อไปในอนาคตในการนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินการตามพระราชสวนีจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพื้นที่79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เป็นต้นมาโดยโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งปัจจุบันโครงการอยู่ภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่โดยมีกลุ่มอาชีพ5กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มทอผ้าฝ้ายกลุ่มปักผ้าไหมน้อยกลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงและกลุ่มเกษตรกรรมนางละอองชาวนาประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโคกงิ้วเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการทอผ้าทำให้สตรีในหมู่บ้านมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้
2: คือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้จัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยค่ะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยให้มีรายได้สร้างงานสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้ประจำวันพุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่29กรกฎาคม2569ครับ15:11 น.ครับเจอกันเป็นประจำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันอาสาฬหบูชาเชื่อว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการครับเมื่อช่วงเช้าบอลก็ตื่นแต่เช้านะครับตั้งแต่6โมงเช้าครับไปทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เรียกว่าวันนี้ก็มีความสุขแล้วก็อนุโมทนาบุญกันหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าตรู่เลยนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าไปทำบุญมาแล้วคุณบอล นะครับไปกันทั้งครอบครัววันนี้ไปวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ใครไปทำบุญมาแล้วอยากจะมาบอกบุญกันนะครับได้เลยเดี๋ยวบอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721ทีมงานของเราครับจับประเด็นเป็นข่าวบ่ายๆแบบนี้ครับต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับวันหยุดเราไม่หยุดเสิร์ฟข้อมูลที่มีสาระแล้วก็มีประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็มี FM 105 MHz รวมถึง AM ครับ819กิโลเฮิรตซ์891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ครับแล้วก็ทาง TikTok ตอนนี้มากันแบบเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับ TikTok ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้ชิดกับคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะพิมพ์มาทักทายมาแล้วก็พูดคุยนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วคุณทุนชัยคำรอดช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะครับส่วนประสานงานนะครับอยู่ที่หลังไมค์แจ้งมาภูสนิสาชูกลิ่นคุณหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เบอร์022769717แล้วก็2769721นะครับทักทายพูดคุยนะครับหรือว่าจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเจ๊เล็กตามสั่งมาแล้วโอ้โหวันนี้มาตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์กันนะครับใครที่มาแล้วนะครับตอนนี้เพจ Facebook ของเราก็ขึ้นไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยคุณอเนกพลิกไทยมาเป็น number 1เลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้มีการรายงานตัวมาวันหยุดครับเราไม่หยุดเสิร์ฟนะฮะวันหยุดเราไม่หยุดที่จะมอบสาระเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ประโยชน์ที่คุณผู้ฟังจะได้รับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับคำถามแรกเลยที่อยากจะถามคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแฟนๆรายการครับไปทำบุญที่ไหนมาไปบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดินทางไปแล้วคนเยอะไหมเล่ามาได้เลยนะครับอยากรู้ว่าในแต่ละภูมิภาคในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเรื่องราวของการไปทำบุญวันพระวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันพระใหญ่ด้วยบรรยากาศต้องบอกคึกคักทั่วประเทศเลยคึกคักทั่วไทยตั้งแต่เช้าครับต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนครับเดินทางไปทำบุญนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรียกว่าเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ส่งมาที่ภาคเหนือครับก็มีคุณผู้ฟังนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็คุณผู้ฟังจากจังหวัดเชียงรายจากจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านด้วยก็รายงานมาว่าบรรยากาศของวันนี้ครับวันอาสาฬหบูชาคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับพุทธศาสนิกชนนี่ก็ตื่นแต่เช้ากันนะครับมาขอพรนะครับมาตักบาตรมาทำบุญกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวแน่นอนครับวันนี้นะครับวันอาสาฬบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งวันอาสาฬบูชาครับตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดสำคัญอีก1 วันนะครับแน่นอน ใครที่ติดตามอยู่เหตุการณ์สำคัญ นะฮะของวันอาสาฬหบูชานะครับก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเนี่ย3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังนะใครรู้ใครทราบพิมพ์มาบอกกันหน่อยนึงนี่นะฮะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนานะครับเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากฟังปฐมเทศนานะครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3ด้วยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมแล้วก็เป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนเป็นบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงถือว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือวันพระธรรมหรือวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมครับที่นิยมนะฮะทำกันในวันอาสาฬหบูชาปฏิบัติกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนครับอย่างที่นำเรียนตอนต้นเลยนะครับมีหลายท่านเลยไปตักบาตรนะครับไปทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนานะครับรวมถึงการไปเวียนเทียนในช่วงเย็นด้วยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณนะครับของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และกิจกรรมหลักๆที่ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบุญตักบาตรการถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับตั้งใจถือศีล5และก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับรวมถึงฟังพระธรรมเทศนาครับการเข้าวัดฟังธรรมนะครับก็จะมีเรื่องของการแสดงธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะครับและก็ที่สำคัญก็คือการเวียนเทียนช่วงเย็นวันนี้ด้วยไหนใครจะเตรียมนะฮะพอบอกฟังรายการคุณบอลเสร็จก็จะเตรียมไปเวียนเทียนด้วยไปเวียนเทียนที่ไหนบ้างบอกมาหน่อยนึงอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับวันที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมที่เราไปกันบ่อยครั้งเลยแล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ไปเวียนเทียนเขาบอกการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเนี่ยถือว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนได้ใช้โอกาสนี้ครับคุณผู้ฟังเรื่องของการละเว้นอบายมุขนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามด้วยนะครับก็นำมาเริ่มต้นครับเปิดรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเข้าวัดวันนี้ก็บอกว่าจิตใจสบายมากๆเลยคุณบอลแล้วก็วันนี้บอกว่าเอาบุญมาฝากคุณบอลด้วยนะครับเอาบุญมาฝากทีมงานด้วยสวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่ก็บอกว่าเอาบุญมาฝากแล้วก็หลายๆคนไปทำบุญมานะครับทั้งเข้าวัดนะครับมีการรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนานะครับมีตั้งจิตตั้งใจถือศีลนะครับตั้งจิตตั้งใจทั้งศีล5หรือบางคนก็บอกถือศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ละเว้นอบายมุขทุกอย่างใช้วันนี้แหละครับคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มวันไหนคุณบอลเอาวันนี้เลยก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับลดละเลิกสิ่งที่มันทำร้ายสิ่งที่มันทำลายสุขภาพตัวเรานะครับแล้วก็หมั่นดูแลทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเราให้มีแต่ความสุขนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นแฟนรายการก็จะได้รับแต่เรื่องราวที่ดีแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากหลายๆคนเลยคุณต๋องส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับวันนี้บอกว่าไปเวียนเทียนมาแล้วพี่บอลนะครับวันนี้ก็บางคนก็บอกว่าไปช่วงบ่ายนะครับหลายพื้นที่เลยในบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วงเย็นๆนะครับก็ลองดูครับสะดวกเวลาไหนสะดวกตอนไหนนะครับอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับอันนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆวันนี้อากาศดีๆนะครับผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีแน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็ อยากจะสื่อสารครับอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569นะครับช่วงเช้าของวันนี้ครับ 8:30 นนายณรงค์เทพเสนาครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนะครับต้องบอกว่านี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนณปารัมพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปี2569ก็มีประชาชนครับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยและก็ชาวต่างชาติวันนี้มาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายๆคนก็มีความสุขกันนะครับไปเที่ยวงานนะครับเรื่องของงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับจัดได้อย่างโอ้ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวอลังการครับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดขบวนเฉลิมพระเกียรตินะครับต้องบอกว่างานแห่เทียนอุบลราชธานีปี2569สะกดสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับต้องบอกว่าขบวนเฉลิมพระเกียรติวันนี้งดงามด้วยทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติตระการตามากๆเลยจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยแนะนำคุณผู้ฟังนะครับใครที่อยากจะเห็นภาพนะครับความงดงามต่างๆก็ไปติดตามกันได้ในเพจของ MBT ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับก็จะได้รับรู้ถึงความสวยงามนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆด้วย

แบบนะฮะของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำคอนเทนต์ได้อย่างน่าสนใจแต่ล่าสุดครับทางด้านของน้องฮารุนโซโล่ตอนนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงจริงๆหลายคนก็ส่งกำลังใจเพราะว่าน้องเนี่ยขาดการติดต่อในประเทศจอร์เจียล่าสุดครับทางด้านของนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศและท่านเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโล่เจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวน้องฮารุนโซโล่ครับขาดการติดต่อกับญาตินะครับระหว่างน้องเนี่ยเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดคุณผู้ฟังครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาที่ประเทศตุรกีนะครับก็มีการดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตครับได้มีการประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำประเทศจอร์เจียครับรวมถึงเครือข่ายรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ครับให้ช่วยการติดตามนะฮะน้องฮารุนโซโล่นะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีความห่วงใยจากพี่น้องคนไทยนะครับตอนนี้ได้มีการประสานกับครอบครัวของนายบวรทัศน์หรือฮารุนโซโล่อย่างใกล้ชิดครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียตอนนี้ก็เร่งนะครับในการติดตามเบาะแสของน้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างเต็มที่หากมีความคืบหน้าครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ก็มีการเร่งนะฮะติดตามช่วยเหลือฮารุนโซโล่หลังน้องเนี่ยขาดการติดต่อในประเทศจอร์เจียนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีการช่วยกันนะครับในการทุกเพจนะครับทุกช่องทุกสื่อนะครับระดมกันในการที่จะติดตามน้องนะครับเพราะว่าน้องขาดการติดต่อไป2อาทิตย์กว่าแล้วนะครับครอบครัวก็เป็นห่วงนะครับหลายๆคนนะครับแฟนคลับต่างๆที่ติดตามในช่องของฮารุนโซโล่ก็เป็นห่วงกันนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยบอกขอให้น้องปลอดภัยแล้วก็มีข้อความมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามานะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับในการที่จะส่งกำลังใจแล้วก็ให้เจอน้องโดยเร็วด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่จับประเด็นเป็นข่าวนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะร่วมนะฮะส่งกำลังใจหรือว่าส่งข้อความเยรุ้งส่งมาแล้วด้วยนะครับบอกว่าติดตามทุกๆวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องปลอดภัยด้วยนะครับคุณอัชราปิ่นทองครับมีคุณยอยอชคนถ่ายภาพก็สวัสดีครับพี่บอลมานะฮะคุณประพัฒน์พวงอุบลด้วยวันนี้ทักทายคุณบอลครับพร้อมทีมงานทักทายวันหยุดครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็อย่าลืมฝากแฟนรายการทุกคนไปเวียนเทียนกันด้วยนี่ข้อความส่งมาไม่ลืมนะครับบางคนบอกว่าเดี๋ยวฟังรายการเสร็จปั๊บนะฮะก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่จะชวนครอบครัวไปเข้าวัดไปเวียนเทียนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเริ่มต้นทำในสิ่งที่เรียกว่าให้หัวใจเราสบายใจนะฮะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆเวลากันนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ทยอยส่งมาก็จะรีบนะฮะนำมาแจ้งแล้วก็เรียกว่าประสานกับเรื่องราวต่างๆกันอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับหลายคนได้ไปมาแล้วด้วยใช่ไหมครับงานสายน้ำแห่งชีวิตครับใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติที่คลององอ่างต้องบอกว่าบรรยากาศครับโอ้โหเป็นไปอย่างเรียกว่าคึกคักจริงๆนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับจากทั่วทุกสารทิศก็ไปกันนะฮะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกับงานนี้มาดูบรรยากาศกันสักนิดนึงครับงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติบริเวณริมคลององอ่างครับบรรยากาศดีด้วยนะช่วงเย็นๆนะครับใครที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้มีแพลนวันหยุดอ่ะเดี๋ยวไปเวียนเทียนเสร็จปุ๊บก็ค่ำๆหน่อยนะครับก็จะไปเที่ยวงานนี้ครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เชิญเลยนะครับอยากให้คุณผู้ฟังไปกันแล้วก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวบริเวณคลององอ่างครับต้องบอกว่าตั้งอยู่ระหว่างเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เขตพระนครเป็นไปอย่างคึกคักจริงๆครับต้องบอกว่ามีประชาชนนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างทยอยกันมานะครับ

0: ด้วยบรรยากาศด้วยแหละแบบแดดล่มลมตกร้านค้านี่ต้องบอกของขายดีและสินค้าก็มีทั้งร้านค้าสำหรับชิมอาหารนะครับบูธต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอย่างคึกคักเลยทีเดียวผู้คนที่มาเดินนะครับต่างเล่าถึงความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมนะฮะรวมถึงการอนุรักษ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์นี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยแวะเช็คอินนะครับบางคนไปเป็นสายคอนเทนต์เห็นเลยนะแต่งชุดไทยไปก็มีนะฮะบางคนก็บอกว่าเอาทีมใหญ่ไปเลยมีสไตลิสต์มีตากล้องไปทำคอนเทนต์กันเรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับเอาก็เรียกว่าเต็มที่นะฮะเจนซีด้านผู้ประกอบการกันสักนิดนึงครับที่มาออกบูธบอกว่าค้าขายดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็แวะเวียนมานะครับมาเลือกซื้อทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคคาดว่ายิ่งเย็นหน่อยนะครับบรรยากาศไม่ร้อนคนก็จะยิ่งทยอยกันมานะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยบริเวณพื้นที่คลององอ่างเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญครับของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะฮะสืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นสายน้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ได้เนรมิตถนนคนเดินริมตลอดแนวครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับมีย่านสตรีทฟู้ดด้วยนะฮะใครที่ชอบไปชิมแนะนำเลยนะครับหอยทอดนี่นะฮะบางคนชอบทานแบบขนมไทยโบราณงานนี้เลยมีครบถ้วนจริงๆแล้วก็มีการจัดตกแต่งด้วยไฟต่างๆนี่เรียกว่าสวยงามตลอดคลองเลยทีเดียวนะครับริมคลองเนี่ยใครที่ชอบย่านเมืองเก่านะฮะ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์แนะนำเลยงานนี้ครับจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ฝากเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้แนะนำวันนี้ไปเวียนเทียนเสร็จก็ไปงานนี้กันนะครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ภาษาไทยคือถ้อยคำที่หล่อหลอมความเป็นไทยเป็นสายใยแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความเจริญงดงามของชาติไทยมาอย่างยาวนานคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไปในโลกยุคดิจิทัลที่การสื่อสารดำเนินไปอย่างรวดเร็วภาษาไทยยิ่งต้องได้รับการดูแลด้วยการพูดให้ชัดอ่านให้เข้าใจ และเขียนให้ถูกต้องเพราะทุกถ้อยคำที่เราร่วมกันใช้คือพลังในการสืบสานอัตลักษณ์ของชาติและส่งต่อมรดกอันล้ำค่าสู่คนรุ่นหลังเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมภาคภูมิใจในภาษาไทยใช้ภาษาอย่างถูกต้องงดงามและเหมาะสมเพื่อร่วมกันรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานภาษาไทยคือรากเหง้าของความเป็นชาติคือมรดกแห่งปัญญาและคือสมบัติล้ำค่าที่คนไทยทุกคนร่วมกันพิทักษ์รักษาไว้สืบไป
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาครับประยองบอกฝนตกไม่หยุดเลยคุณบอลครับคุณยุพินส่งมาบอกกันนะครับผ่านทาง TikTok ด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็มีพระรุ่งขติยะด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาพี่ดาวใจด้วยนะครับวันนี้สาธุสาธุกับคุณบอลขาอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับมีคุณยายบ้านทุ่งนี่นะฮะที่ฟังรายการอยู่แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกันเข้ามาคุณชนละทันด้วยอ่ะโอเคใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมานะครับเพิ่มเติมมาช่วงบ่ายแบบนี้ครับคุยข่าวกันแล้วก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย2วันนะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาและพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาด้วยมีข้อความส่งมาเมื่อช่วงเช้าไปทำบุญมาเรียบร้อยก็จะตื่นประมาณสัก6โมงเช้าหุงหาอาหารนะครับก็เรียกว่าตับทำกับข้าวนี่นะฮะเอาแบบง่ายๆแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็ไปวัดนะครับเพื่อที่จะไปทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วคุณผู้ฟังไปไหนมาบ้างล่ะครับมาแชร์กันหน่อยนึงว่ากิจกรรมวันนี้ทำอะไรกันบ้างมีบางคนบอกเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับก็จะเดินทางไปเวียนเทียนแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆหน่อยก็จะพาครอบครัวไปเที่ยวงานที่วิวันได้บอกไปด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญในทุกๆครั้งเลยทีเดียวก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกหนึ่งข่าวครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธพีดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธพีดิกส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธพีดิกและโรงพยาบาลทั่วประเทศครับได้มีการจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็เป็นการเปิดโอกาสให้ศัลยแพทย์ออร์โธพีดิกจิตอาสาทั่วประเทศครับ ร่วมผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐพร้อมทั้งยังเป็นการช่วยลดระยะเวลาการรอคอยของการผ่าตัดผู้ป่วยนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในการนี้ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยกำหนดในการจัดการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะครับในวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ครับณบริเวณห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็นำมาบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งต้องบอกว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัตถุประสงค์หลักๆที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับก็เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เพื่อช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแพทย์ออร์โธปิดิกส์จิตอาสาทั่วประเทศนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นการช่วยสร้างความร่วมมือกันนะครับระหว่างราชวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์และโรงพยาบาลต่างๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพแพทย์ในการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมก็จะมีรูปแบบนะฮะของโครงการที่สำคัญครับคือการดำเนินการในรูปแบบแพทย์อาสาโดยแพทย์ออร์โธปิดิกส์นะครับจากโรงพยาบาลต่างๆก็มีการสมัครเข้าร่วมให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐครับโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มสำคัญเลยก็คือผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่รอการผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาด้วยนะครับและที่สำคัญระยะเวลาในการดำเนินการก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมครับ2569นะครับโดยกำหนดการกิจกรรมหลักวันดำเนินกิจกรรมหลักก็คือ12สิงหาคมนี้ครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาการรอคอยนี่นะครับประโยชน์มากเลยทีเดียวเกิดความร่วมมือกันครับระหว่างหน่วยงานนะฮะด้านสาธารณสุขทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์ครับก็จะได้ร่วมกันนะฮะทำกิจกรรมเพื่อสังคมถวายเป็นพระราชกุศลสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงระบบการสาธารณสุขแล้วก็วิชาชีพแพทย์ด้วยรวมถึงการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในโครงการดีๆครับกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะฮะโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยทางด้านของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส์ส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์และก็โรงพยาบาลทั่วประเทศครับก็ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับนำมาประชาสัมพันธ์นะฮะนำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเวลานี้สวัสดีคุณเมธิยานะครับที่ติดตามกันด้วยคุณโทโทโร่นะคุณชมพู่นะฮะแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับพี่น้องประชาชนกันซึ่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามกันท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีการเรียกประชุมนะฮะผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒน์ จุนธีรพงศ์นะฮะซึ่งท่านเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยหลักใหญ่ใจความครับจับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าก่อนอื่นเลยเนาะก็ต้องขอบคุณครับทุกท่านที่มาร่วมกันในนามของกระทรวงมหาดไทยนะครับกิจกรรมสำคัญคือการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ความสิริมงคลจงบังเกิดแก่ทุกท่านและทุกคนในครอบครัวนายอนุทินยังกล่าวต่ออีกครับได้มีการมอบนะฮะเรื่องของนโยบายให้ทุกคนปฏิบัตินะครับด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังในส่วนของกระทรวงมหาดไทยท่านได้มีการมอบครับนโยบายสำคัญนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมการปราบปรามยาเสพติดสถานบันเทิงสถานบริการเรื่องการค้ามนุษย์นะครับเรื่องนอมินีที่ดินต่างประจังต่างนะฮะที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีท่านนายกก็ชื่นชมนะครับก็ฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลเรื่องความเรียบร้อยของจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำด้วยขอความร่วมมือทุกท่านครับก็เรียกว่าต้องเรียกศรัทธาจากประชาชนคืนนะครับก็บอกว่าได้มีการมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอธิบดีประสานผู้ว่าราชการในทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรายงานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องสำคัญต่างๆเพื่อนำเรียนกับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะต้องบอกว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีน้องปูเป้ด้วยนะครับที่วันนี้ติดตามฟังกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องเดินหน้านะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นล่าสุดครับเปิดกำหนดการของท่านนายกรัฐมนตรีเยือนอินโดนีเซียครับระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะครับเพื่อเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการนะครับมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4นะครับสิงหาคมนี้นะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับไทยอินโดนีเซียพ.ศ.2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวัฒนธรรมทั้งนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสนับสนุนนะฮะเรื่องของการเตรียมการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมกับการจัดส่งประเด็นที่ต้องการให้ผลักดันนะครับและก็ที่สำคัญรวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่จะให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครับระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงนะครับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องวัฒนธรรมนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็จะเห็นภารกิจต่างๆของท่านนี่เรียกว่าต่อเนื่องจริงๆนะครับในการที่เดินทางไปต่างประเทศกันนะครับมีจากข้อความของคุณวารุณีครับบอกติดตามทุกวันเลยวันนี้มาช่วงเวลาบ่าย3โมงจนถึง4โมงนะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวก็เป็นการติดตามครับเรื่องสำคัญเรื่องของการทุจริตการสอบเรื่องของท้องถิ่นล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเรื่องนี้เอาไว้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวเป็นความคืบหน้าเรื่องของการตรวจคะแนนสอบตอนนี้สอบตรวจคะแนนเสร็จเรียบร้อยและล่าสุดก็เตรียมเอาผิดผู้สอบกว่า 5,000 รายครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทางด้านของ นายนิรัตพงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ครับเปิดเผยถึงเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568โดยท่านบอกว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบนะครับ 279,949 รายเนี่ยรวมถึงที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ในส่วนของภาคใต้ที่สอบไปเมื่อกุมภาพันธ์2569นั้นภายหลังจากการประกาศผลและก็บรรจุก็ได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายต่อมาภายหลังพบว่าได้มาโดยผิดปกติโดยไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการสอบที่ควรจะเป็นนะครับจึงได้มีการยกเลิกบัญชีนั้นแล้วก็ใช้บัญชีที่ถูกต้องเนี่ยแทนพร้อมกับระบุด้วยครับว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบเนี่ยได้ถูกตรวจไปตั้งแต่วันที่สอบแล้วนะครับซึ่งมีตัวเลขดิจิทัลกำกับทั้งวันแล้วก็เวลาเอาไว้อย่างชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานสอบท้องถิ่นเนี่ยนะก็พบว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยต่างๆซึ่งหลังจากประกาศนะฮะแล้วก็มีการปรากฏการทุจริตก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่จึงมีทำให้มีผู้สอบผ่านเนี่ยจำนวน 50,064 รายครับในจำนวนนี้เนี่ยมีผู้สอบผ่านโดยสุจริตนะ 49,268 รายพบว่ามีการแก้ไขคะแนนนะฮะจากการตรวจเนี่ยพบว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ย 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ก็มีทั้งสอบไม่ผ่านแต่แก้คะแนนให้ผ่านเนี่ย 5,129 รายแล้วก็มีที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็มีการแก้คะแนนอีกเนี่ย790รายดังนั้นครับดังนั้นบัญชีทั้งหมดนะฮะก็จะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางประธานกสทครับก็ได้มีการลงนามไว้แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ต้องบอกว่าเน้นย้ำกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนายนิรัตกล่าวด้วยว่าขณะนี้ก็ได้มีการประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแต่จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลของแต่ละจังหวัดเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนก็ติดตามกันนะครับโดยนายนิรัตพงศิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยย้ำสุดท้ายนะครับบอกตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเนี่ยเสร็จแล้วนะครับใช้บัญชีแรกที่ได้บันทึกหลังการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จในวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินการในเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เป็นที่จับตามองของหลายๆคนเลยทีเดียวที่เรียกว่าเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่เอามาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับท่านก็เกาะติดนะฮะเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละที่เป็นประเด็นกันท่านบอกเรื่องนี้ตามต่อสคบต้องทำหน้าที่ฟ้องแทนผู้บริโภคทุกรายผู้บริโภคครับไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องเสียเงินเองเลยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดมอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามนะฮะความคืบหน้ากรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งดำเนินการในทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายยึดหลักความถูกต้องนะครับแล้วก็รอบคอบโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมครับโดยมีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่มีการกำหนดการนะฮะให้ดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศโดยนางสาวสุภมาศอิส ระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำชับให้สคบครับบูรณาการร่วมกันกับพนักงานอัยการในการหารือข้อกฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกขั้นตอนก็ต้องรัดกุมนะฮะแล้วก็รองรับการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีได้จริงนะครับโดยล่าสุดครับขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบนะกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งละกันนะฮะรวมทั้งสิ้นเนี่ย683รายนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่ประชาชนเลือกใช้ฮะกลไกของสคบเลือกพึ่งพาสคบโดยกองกฎหมายและคดีของสคบตอนนี้รับคำร้องนะครับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วเนี่ย234รายทยอยเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกครับเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจส่วนคำร้องใหม่นะฮะที่ทยอยเข้ามาใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีหนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องนะครับรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการนะครับในการดำเนินคดีทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าสคบเนี่ยจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะฮะจนกว่าผู้บริโภคทุกรายครับจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้าแบบนี้นะครับผ่านมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องเป็นระยะสำหรับผู้บริโภคครับที่ได้รับความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำครับว่าต้องมาดูแลต้องมาคุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้เป็นวาระสำคัญของประเทศหากคุณผู้ฟังครับมีเรื่องที่เป็นเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคก็สามารถครับที่จะแจ้งที่สายด่วนสคบได้เลยนะครับกดเลย1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นภารกิจที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือสคบนะครับเดินหน้าในการดูแลในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถแจ้งสามารถประสานมานะครับได้เลยอ่ะดูข้อความกันนะฮะมีต่อเนื่องกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวนะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดด้วยก็หยุดยาวเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หยุดยาวอีก1วันก็คือวันพรุ่งนี้ด้วยก็เตรียมที่จะเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวนะครับขอให้การเดินทางทุกๆพื้นที่เดินทางไปด้วยความปลอดภัยนะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่บอกว่าฟังทุกวันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการจัดรายการแล้วก็การหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อมายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่ตามกันต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับมีการแจ้งกรณีข้อมูลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนครับมีการร้องเรียนเข้ามาเรื่องการตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมบอกไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงแล้วก็มีข้อกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการดำเนินการตรวจสอบทันทีเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขครับมีนโยบายสำคัญนะฮะคือการคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนผ่านระบบนะฮะที่เป็นประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกแล้วก็สามารถแสดงประวัติ การรับบริการข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างชัดเจนข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดก็จะทราบนะครับว่าผู้ใดเป็นผู้บันทึกข้อมูลเป็นใครนะครับผ่านระบบดังนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเปิดดูประวัติการรักษาของตนเองได้เพื่อการดูที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนั่นเองอย่างไรก็ตามครับหากประชาชนเนี่ยตรวจพบนะครับตรวจพบประวัติการรักษาหรือว่าการรับบริการที่เกิดว่าเอ๊ะเราเข้าไปตรวจในแอปหมอพร้อมปรากฏนะปรากฏว่าข้อมูลดันไม่ตรงกับความเป็นจริงท่านมีวิธีการในการแก้ไขนะเอามาฝากแล้วนะครับแจ้งตรวจสอบแล้วก็แจ้งแก้ไขข้อมูลได้นะครับที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่ท่านมีชื่ออยู่ในรายการหรือแจ้งได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือแจ้งในระบบหมอพร้อมก็ได้ครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยบริการก็พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วขอให้ประชาชนครับมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองเนี่ยถูกต้องและก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนอ่ะตรงนี้แป๊บเดียวครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อพักกันครู่เดียวครับ
7: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
11: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
14: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
9: กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569โดยขยายเวลาการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่องและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือน
15: นายธนาโชครุ่งถิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซถุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย
16: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาครับ
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยพศโพสีเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับวันอาสาฬหบูชาวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะครับวันนี้การ 2.5 อาสาช่วยประชาชนรายงานตัวกับท่านผู้ฟังนะครับผมพศโพสีดำเนินรายการในช่วงนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการของเรานะครับง่ายมากเลยนะครับท่านรับฟังทาง FM 92.5 นะครับแล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์นอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดตามผ่านทาง Facebook Live นะครับผ่านทางเพจพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง Facebook เนี่ยนะครับก็คลิกเข้ามาก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะสามารถจะฝากคำถามต่างๆไว้ได้เลยเราจะนำข้อมูลของท่านนะครับมาตอบคำถามทุกๆกรณีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ในช่วงเวลาทำรายการนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข02-276-9717 02-276-9721 นะครับและหมายเลขด่วนพิเศษก็คือหมายเลข081-715-9551-3นะครับอันนี้เป็นเบอร์พิเศษเลยท่านฟังสามารถติดต่อกับเราได้ตลอดเวลานะครับส่วนช่องทางจดหมายนั่นนะครับเรายังรับอยู่นะครับท่านสามารถจะเขียนข้อมูลต่างๆที่ท่านมีปัญหาอยากจะถามปัญหาเรื่องอะไรนะครับไขข้อข้องใจต่างๆส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่ก็คือเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับเท่านี้ถึงเลยนะท่านสามารถที่จะแจ้งข้อมูลกลับมาหาเราได้ทันทีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้ข้อมูลต่างๆนะครับสามารถจะส่งเข้ามาและทางทีมงานของเราก็จะส่งข้อมูลให้กับทีมงานของเราไขข้อข้องใจได้นะครับขอไปเรื่องนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยนะครับเขาร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะชมรมออร์โธปิดิกส่วนภูมิภาคและก็คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกและก็โรงพยาบาลทั่วประเทศครับเขาจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกสาอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเปิดโอกาสนะครับให้ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกนะครับจิตอาสาจากทั่วประเทศเลยนะครับร่วมกันผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐพร้อมทั้งช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยด้วยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษานะครับการรักษาพยาบาลแล้วก็สะท้อนพลังความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมครับในการนี้นะครับทางราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกำหนดจะจัดงานนะครับแถลงข่าวนี่เขาจะแถลงข่าวร่วมกันนะครับโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกแต่อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันอังคารที่4สิงหาคม2569นะครับเวลา 8:30 นณห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลเข้ามาเพื่อทุกท่านนะครับสื่อมวลชนต่างๆก็จะได้ไปดำเนินทำข่าวตามนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับไปเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ฟังครับไปเรื่องที่พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบทางพื้นที่ภาคใต้นะครับเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของเราได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่เกาะสมุยน้ำประปาไม่พอใช้นะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ขอความกรุณาไปยังท่านผู้อำนวยการปรับปาส่วนภูมิภาคเขต4สุราษฎร์ธานีนะครับท่านสิงห์ชัยอินทพิชัยนะครับท่านอยู่กับเราด้วยสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านพลครับผมสิงห์ชัยครับผม
1: ครับท่านผอ.ครับกำลังออกอากาศสดพร้อมกันนะครับทั่วประเทศท่านผอ.ครับในพื้นที่ณตอนนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ท่านดูแลอยู่เนี่ยมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะครับเรียนเชิญเลยครับ
2: ครับก็ในพื้นที่เกาะสมุยนะครับก็ด้วยที่คุณพลเรียนไปแล้วฮะด้วยปัจจุบันเนี่ยทางพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาซูเปอร์เรนิญานะครับทำให้ฝนในพื้นที่เนี่ยมีปริมาณน้อยลงอย่างมากนะฮะก็ส่งผลให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยมีลดลงปริมาณลดลงครับผมก็จากระบบผลิตเดิมเนี่ยเราผลิตลดลงอยู่ที่ประมาณ 50% ในพื้นที่นะฮะแต่ว่าก็ของเกาะสมุยเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ส่งน้ำมาจากฝั่งสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
2: ประมาณ 16,000 ลูกบาทเมตรต่อวัน
1: ครับ
2: นะเดิมทีเราผลิตในเกาะเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17,000 ลูกบาทเมตร
1: ครับ
2: เช่นเดียวกันนะฮะด้วยปัจจุบันที่ว่าอากาศมันฝนมันทิ้งช่วงทำให้กำลังผลิตเราปริมาณน้ำผลิตเราลดลงเราทำให้เราผลิตเราลดต่ำลง
1: ครับ
2: แต่ว่าด้วยปัจจุบันนี้ฮะการประปาส่วนภูมิภาคเขต4เนี่ยก็ได้มีการผันน้ำจากฝั่งสุราษฎร์เนี่ยเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: จาก 16,000 ลูกบาทเมตรนะฮะเป็น 20,000 ลูกบาทเมตร
1: ครับ
2: ก็เพิ่มขึ้นมาเดิมทีระบบผลิตเราอยู่ทั้งหมดอ่ะน้ำในเกาะเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 66%
1: ครับ
2: ฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตน้ำเพิ่มมาได้รวมๆ 80% แล้วครับ
1: โอ้ครับ
2: ก็พื้นที่ผลกระทบส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่โซนสูง
1: ครับ
2: แต่แก่ทางบ้านเชิงมนตำบลบ่อผุดนะฮะส่วนนี้ในส่วนนี้เนี่ยทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องเพิ่มแรงดัน
1: เครื
2: ่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันกับพื้นที่โซนสูง
1: ครับ
2: นะในส่วนนี้แต่โชคดีในปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่ก็ยังมีฝนตกลงมาบ้าง
1: ครับ
2: ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยก็เริ่มสะสมน้ำ
1: โอ้ครับ
2: เตรียมไว้ครับผม
1: และตอนนี้ที่เราดำเนินการนะครับหน้าฝนเริ่มตกลงมาบางส่วนผลกระทบตรงนี้พี่น้องประชาชนเขาการใช้น้ำนี่มันเป็นลดลงมากน้อยแค่ไหนครับท่าน
2: อย่างที่เรียนไปครับเบื้องต้นตอนนี้จากเดิมที่น้ำหายจากระบบไปประมาณสัก 35% ตอนนี้ก็กลับคืนมาเหลือผลกระทบประมาณ 20% ตอนนี้เรากำลังผันน้ำเข้าสู่โซนสูงๆที่มีผลกระทบที่น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลเนี่ยฮะส
1: ่
2: วนนี้ครับเราก็พยายามเร่งจากคืนสภาพให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ครับตรงจุดที่น้ำไหลอ่อนน้ำไหลไม่ถึงเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงมีรถขนน้ำไปไหมหรือยังไงฮะ
2: ก็เบื้องต้นตอนนี้เราก็พยายามจัดสรรรถบรรทุกน้ำส่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: อ
2: ีกคนหนึ่งเราก็กำลังตอนนี้กำลังจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันไปพื้นที่ไปพื้นที่สูง
1: การดำเนินการตรงนี้นี่จะเราเร่งกันเต็มที่เลยนะท่านพ่อนะ
2: ครับผมเราเร่งเต็มที่เลยครับได้สั่งการทางสาขาเกาะสมุยให้เร่งดำเนินการทันทีครับผม
1: ครับเพราะว่าพี่น้องที่ได้รับผลกระทบที่เกาะสมุยนี่สาหัสเลยว่าน้ำประปาไม่ไหลมาแล้วก็มีปัญหามันจะมีผลเรื่องของน้ำดื่มด้วยใช่ไหมท่านพ่อ
2: ครับผมก็เนื่องจากระบบสภาพภูมิประเทศของเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่สูงสูงต่ำต่ำตลอดทั้งเกาะเพราะฉะนั้นส่วนที่มีผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่โซนสูงสูงจริงๆฮะเพราะเนื่องจากว่าน้ำธรรมชาติของน้ำก็เป็นแอ่งกระทะน้ำก็จะลงไปที่แอ่งกระทะหมดเพราะฉะนั้นผลกระทบพอเราลดปริมาณการผลิตลงผลกระทบก็โซนสูงก็จะมีผลกระทบทันทีนะเรื่องนี้เป็นพื้นที่เปราะบางในส่วนนี้ครับผม
1: ครับตอนนี้ก็คือทั้งเพิ่มแรงดันขึ้นไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นำรถบรรทุกน้ำเข้าไปช่วยนะท่านพอนะช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพี่น้องที่รับผลกระทบในพื้นที่เกาะสมุยจะได้คลายกังวลด้วยนะครับ
2: ครับผม
1: นะพื้นที่อื่นๆมีผลกระทบด้วยไหมครับท่านครับ
2: ในส่วนของเกาะสมุยเนี่ยก็แต่พื้นที่ข้างเคียงอื่นก็มีฮะในของพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ก็ยังบางส่วนที่มีผลกระทบเนื่องจากฝนทิ้งช่วงเหมือนกันครับผม
1: ครับ
2: แต่ทางการอาสมพิพากษ์ก็เร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วครับ
1: ครับเห็นว่าแบ่งเป็นโซนกันไปเลยนะว่าโซนไหนใช่ไหมฮะว่าเรื่องของการจ่ายน้ำนี่ทั้ง ทั้งเฉวียงทั้งบ่อผุดอะไรพวกนี
2: ้ครับเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่สูงต่ำสล
1: ับ
2: ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สลับโซนหรือแบ่งใหญ่พอนะฮะน้ำจะไม่รวมขึ้นที่สูงเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสลับจ่ายเพื่อที่จะผันน้ำให้กับโซนสูงได้ใช้ด้วยครับ
1: เห็นท่านผอ.ข้อมูลท่านผอ.บอกว่านี่มีแบ่งเป็นโซนนะโซนแดงนี่จ่ายน้ำวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเลยนะครับแล้วก็โซนสีเขียวก็จ่ายน้ำวันพุธแต่โซนสีเหลืองนี่จ่ายน้ำวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อ
2: ันนี้เป็นขอประทานโทษฮะอันนี้เป็นแผนที่กรณีที่ทางการประปาส่วนภาคสาขาเกาะสมุยในพื้นที่ผลิตไม่ได้เลย
1: อันนี้เป็น
2: แผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดเลยครับ
1: ครับ
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับตอนนี้เราเตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุถ้าแผนในระบบผลิตไม่ได้เลยแต
1: ่
2: ตอนนี้อย่างที่บอกไว้ฮะคือว่าหนึ่งเราผันน้ำจากสุราษฎร์เพิ่มขึ้นมาแล้วในพื้นที่เนี่ยตอนนี้ที่ว่ามีฝนตกลงมาทำให้พื้นที่เฉวงเนี่ยเดิมทีเราผลิตได้900ลูกบาศก์เมตรต่อวันว
1: ัน
2: นี้ณวันนี้เลยนะฮะผลิตได้เป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันก
1: ็
2: เพิ่มขึ้นมาบางส่วน
1: ครับ
2: นะก็ภาพรวมของเกาะสมุยเลยก็คือจากเดิมที่ขาดหายไปน้ำเหลือประมาณ 66%
1: ครับ
2: ตอนนี้น้ำกลับมาที่อยู่ที่ประมาณ 80% แล้วครับ
1: โอ้ดีจังดีแล้วถ้าว่าพี่น้องประชาชนนี่เขาจะให้ข้อมูลหรือจะโทรศัพท์ไปประสานงานทางการประปาเนี่ยเขาสามารถจะประสานงานใช้ได้เบอร์ไหนไหมครับท่านผอ
2: 077-420-1738ครับ
1: 077
2: เบอร์ของ
1: 420-138
2: ครับ
1: 138อาจจะได้ช่วยย้ำประชาสัมพันธ์ให้
2: ครับผม
1: นะครับ
2: ขอบคุณ
1: ท่านผอ.มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศและโดยเฉพาะพี่น้องทางเกาะสมุยบ้างเชิญเลยครับเขาได้มั่นใจว่าการประปานี่ไม่ได้ทิ้งท่านกำลังจะช่วยกันแก้ปัญหาเต็มที่เชิญเลยครับท่านผอ.
2: ครับทางการประปาส่วนภูมิภาคก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนชาวเกาะสมุยด้วยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางการประปาส่วนภูมิภาคก็จะเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีแล้วก็อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือต้องขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกาะสมุยถ้าเกิดในช่วงนี้ที่ฝนทิ้งช่วงก็อยากจะให้รณรงค์การช่วยประหยัดน้ำให้มากที่สุดนะครับผม
1: ครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านผอ.ด้วยนะแล้วก็จะเป็นที่พึ่งพี่น้องประชาชนว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับการประปาส่วนภูมิภาคเขต4สุราษฎร์ธานีไม่นิ่งดูดายครับเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนขอบพระคุณทั้งสิงห์ชัยอินทพิชัยนะครับท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต4สุราษฎร์ธานีครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
2: ครับขอบพระคุณครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ แก้ไขปัญหาในเร่งด่วนนะเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่สมุยนะฮะได้รับผลกระทบนะมันเป็นผลกระทบธรรมชาตินะครับเรื่องของเอลนีโญที่มันมาไอแล้วคลื่นความร้อนเข้ามาและส่งผลกระทบด้านนี้เราจะอาจจะต้องเจอปัญหาตรงนี้นะครับอีกระยะหนึ่งแหละครับเพราะว่าท่านอาจารย์ธรนี่เคยมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามันมีผลกระทบจริงๆและที่ได้รับหนักเพิ่มเติมอันดับแรกเลยคือทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องราวเหล่านี้มาขยายความให้ด้วยนะส่วนท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในพื้นที่สมุยนะเขามีแผนเผชิญเหตุไว้นะครับแบ่งเป็นโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องถึงแผนเผชิญเหตุตอนนั้นเขาเตรียมไว้หมดนะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนก็ตามการจ่ายน้ำแบบไหนก็ตามเขาจะเตรียมไว้หมดเพียงแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังผลิตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก 35% นะจะอย่างน้อยก็ช่วยเหลือได้นะครับนะจากเดิมที่มีอยู่แค่เพียง 60% นะก็เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็มา 80% แล้วนะอย่างน้อยก็แก้ไขปัญหาไปได้นะครับเดี๋ยวจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะไปนะครับตอนนี้มีเรื่องของคุณอะไรครับสักครู่นะคุณนัชนันบุตรโคสาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณนัชนันจะขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
3: อ๋อพอดีลูกเสพยานะคะเขาตอนนี้เขารักษาโรงพยาบาลพระมงกุฎอยู่ก็เลยอยากจะปรึกษาว่าถ้าจะเอาลูกไปฝากไว้ที่ธัญรักษ์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: โอ้อย่างนี้ต้องเป็นคำเรื่องเป็นเรื่องของทางแพทย์อย่างเดียวเลยนะคุณณัชนันท์คือแพทย์เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นคนที่จะเป็นคนที่จะตรวจนะแล้วก็รักษาคนป่วยอะโดยตลอดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะสั่งส่งไปที่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณณัชนันท์ครับลูกของคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
3: 27ค่ะ
1: ผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ผู้หญิงค่ะ
1: เขาแล้วเขาติดสารเสพติดอะไรครับ
3: กัญชาค่ะ
1: เสพกัญชามานานหรือยังครับเนี่ย
3: นานค่ะเคยรักษาอยู่ค่ะ

0: จิตใจของผู้ป่วยไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับแล้วก็ครอบครัวสำคัญนะครอบครัวสำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ไอ้พวกผู้ร้ายอ่ะมาเอาลูกเราไปมาทำร้ายลูกเราทีนี้ปัญหาตรงนี้สำคัญมากคุณแม่ตอนนี้ก็คือน้องนึงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็คือเป็นผู้ป่วยใน
1: ใช่ค่ะใช่
0: เป็นผู้ป่วยในนะก็ต้องให้คุณหมอเนี่ยรักษาไปตลอดก่อนนะฮะคุณแม่ไม่ต้องไปตัดสินใจว่าจะเอาลูกไปตรงนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอเขาจะรักษาเป็นขั้นเป็นตอนว่าน้องคนนี้เมื่อได้รับยาแล้วเนี่ยผลการรักษาต่อเนื่องเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากการรักษาต่อเนื่องและการดูแลการตอบสนองของผู้ป่วยนะคุณแม่นะนะยังไม่ต้องไปพาลูกเราไปที่นู่นที่นี่ให้อยู่ที่โรงพยาบาลที่รักษานี่ก่อนก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎนะแล้วคุณหมอเนี่ยเขาจะนัดคุณแม่ไปพบเมื่อไหร่อีกล่ะ
1: ก็ประมาณอาทิตย์นึงก็จะไปเยี่ยมค่ะ
0: ครับไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็ติดตามก็ถามคุณหมอว่ามันมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างการตอบสนองและการรักษา
1: คือเขาก็ถามแม่ละค่ะว่าแม่จะวางแผนยังไงเพราะว่ามันเคยเกิดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้ว
0: ใช
1: ่ก็จะวางแผนยังไงแม่ก็บอกว่าถ้าเดือนนึงอ่ะมันไม่พอสำหรับการแบบว่าให้ห่างจากสังคมหรือว่ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็วางแผนไว้นะคะก็เลยอยากจะปรึกษาดู
0: ครับอย่างนี
1: ้ถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือว่ายังไงอะไรเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าหนึ่งเดือนสารหมดแล้วเขาก็จะต้องให้น้องออกจากโรงพยาบาลไงคะก
0: ็
1: เป็นเหมือนครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่มองว่ามันหนึ่งเดือนนี่มันยังห่างน้อยเกินไปแม่ก็เลยสอบถามแล้วก็ปรึกษาดูเนี่ยแหละค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างได้บ้าง
0: จากนี้นะคุณแม่นะคือเรื่องของสารเสพติดเนี่ยเมื่อทางการรักษาและการแพทย์เนี่ยเขาก็จัดสารเสพติดออกจากร่างกายไปแล้วอย่างที่คุณแม่บอก1เดือนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะเรียกคุณแม่เชิญคุณแม่ไปพบแล้วก็จะดูว่าน้องเนี่ยเมื่อส่งออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่บ้านแล้วมีใครดูแลอันนี้ต้องอยู่ในสายตา
1: คือแม่กับพ่อต้องทำงานกลางวันกลางคืนนี่ก็อยู่ด้วยกันแหละค่ะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยก็มีย่าก็คนแก่อายุ70กว่าแล้วอะค่ะก็ดูแลไม่ได้ทั่วถึงบางทีพ่อก็ไปต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็จะดูคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบว่าถ้าแม่ก็พูดกับคุณหมออยู่ว่าถ้าเดือนนึงแม่ยังแบบว่าอยากให้เขาห่างไปมากกว่านั้นแต่ว่าคุณหมอเขาก็ยืนยันว่าถ้าหมดสารแล้วน้องก็ต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วแม่วางแผนว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยคิดไว้ว่าแม่จะต้องทำยังไงหรือปรึกษาใครได้ไงคะคุณหมอ
0: แต่มันมีเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อคุณหมอบอกว่าให้เราวางแผนยังไงก็ต้องขอความรู้จากคุณหมอแล้วว่าถ้าลูกเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยแนะนำคุณแม่อย่างไรได้บ้างอันนี้กรณีที่หนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะที่เราคุยกับคุณผมกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ในนะทีมงานของเรากำลังประสานงานไปโดยตรงเลยแหละไปที่ทางคุณหมอนะคุณหมอชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกันก่อนแต่ถ้าหากว่าเราได้สายพอดีได้เลยได้สายโชคดีจริงคุณแม่ได้สายของคุณหมอนะแพทย์หญิงณัฐพรบูรพากจรพงศ์นะครับท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันบำบัดรักษาและก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะครับคุณหมอครับมีคุณแม่คุณณัชนันนะครับมีลูกนะครับอายุ27ปีเป็นผู้หญิงแล้วก็ติดสารเสพติดกัญชารักษาตัวมาหลายครั้งมากนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎตอนนี้เนี่ยคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎบอกว่าเนี่ยถ้าออกไปครั้งนี้แล้วเนี่ยคุณแม่จะวางแผนยังไงเพราะว่าเมื่อร่างกายเนี่ยทางคุณหมอทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยเขาก็จัดสารออกมาจากร่างกายแล้วทีนี้ วางแผนตรงนี้ยัง

0: ไงคุณหมอพอมีคำแนะนำยังไงกับคุณแม่ไหมครับ
1: ขออนุญาตขอข้อมูลเพิ่มหน่อยนะคะว่าตอนน
0: ี
1: ้คุณแม่อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่บ้านแถวรัชดาค่ะ
1: โอเคเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่เขตเมืองอะนะคะ
0: ค
1: ุณแม่การมารักษาตัวต่อที่ธัญรัตน์เนื่องจากว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดยาวเนาะตอนนี้เนี่ยมันจะมีแต่คนเอาลูกมาขอให้หมอช่วยดูแลต่อออกจากศรีธัญญาออกจากสมเด็จก็ขอมาฝากต่อที่ธัญรัตน์ต่อ
0: ครับ
1: สถานการณ์คือเตียงเต็มและล้นอันนี้อันที่หนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองในการบริการแบบในพื้นที่ชุมชนเนื่องจากว่าลูกออกมาจากโรงพยาบาลคุณหมอตัดเรื่องของตัดเรื่องของกัญชาให้เรียบร้อยแล้วท
0: ี
1: นี้เนี่ยการดูแลต่อที่บ้านน่าจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณแม่กังวลก็คือกลัวว่าลูกจะกลับไปติดยาซ้ำถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะกระบวนการการช่วยเหลือในท่าภายในชุมชนเนี่ยจะมีเรื่องของการดูแลของศูนย์สุขภาพของกทม.ที่จะช่วยดูแลต่อให้ได้ค่ะ
0: จุดที่ไหนครับคุณหมอ
1: ศูนย์สุขภาพของกทม.มีทุกแห่งเลยค่ะ
2: แม่อยากจะบอกว่าคือลูกเคยเป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็เคยติดต่อไปแล้วแล้วก็มีที่ศูนย์เนี่ยค่ะมาดูอยู่สองครั้งนะคะมาเยี่ยมบ้านนะคะและอันนี้มันก็คือเหมือนกับมันก็กลับไป
0: ติดอีก
2: ใช้ชีวิตปกติได้ประมาณ 2-3 เดือนซึ่งออกจากโรงพยาบาลมาแล้วอันนี้ก็เป็นรอบที่2ที่ว่าได้กลับไปรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยค่ะ
0: ในสังคมแวดล้อมอยู่แถวนั้นหาได้ง่ายครับคุณหมอ
1: ตอนนี้กัญชาหาง่ายทุกที่ค่ะอันนี้ลำบากใจจริงๆทีนี้คือตอนนี้สถานการณ์ของหมอไม่ต่างกับของแม่เลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคนไข้กัญชาของหมอมีอาการก้าวร้าวหลงผิดหวาดระแวงรักษากันนานพอสมควรเลยนะคะแม่ปัญหาของกัญชาเนี่ยจะมีผลต่อทางสมองยาวนานกว่ายาบ้าซะด้วยซ้ำโดยประสบการณ์ที่หมอเจอนะคะทีนี้ข้อสำคัญเลย1ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง2ไปพบแพทย์ตามนัด3อันนี้ส่วนสำคัญเลยก็คือครอบครัวในช่วงเวลาที่ลูกกำลังดีอะค่ะแม่จะต้องปรับท่าทีใหม่จากที่เราเคยดูแล้วเราก็กังวลอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะลูกจะกลับไปใช้อีกหรือไม่คราวนี้เราจะชวนหาทำกิจกรรมกันเพื่อที่จะทำให้ลูกแม่รู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มขึ้นและเขารู้สึกได้ว่าแม่รักเขา
2: คุณหมอคะแม่ออกมารับที่แล้วคือแม่พาไปเรียนบาเลตต้าชงกาแฟแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งคือซึ่งครั้งนี้แม่ก็ให้อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎแม่ทำหมดทุกอย่างแล้วค่ะคุณหมอ
1: เรายอดเยี่ยมเลยค่ะคุณแม่งั้นในส่วนของสถาบันธัญรัตน์นะคะสบยช.นะตัวโรงพยาบาลตอนนี้ถ้าในวันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยหมอเชื่อเลยว่าจะมีอีกหลายๆครอบครัวที่จะมาขอให้หมอช่วยดูแลลูกหลานของเขา
0: ครับ
1: หมอคิดว่าน่าจะเจอสถานการณ์เตียงเต็มอีกทีนึงเช่นกันนะคะ
2: แต่ลูกสาวคือยังไม่ได้ออกนะคะคุณหมออันนี้ไปประมาณอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎประมาณอาทิตย์กว่าค่ะน่าจะเป็นเดือนแม่โทรมาสอบถามดูปรึกษาดูก่อนนะคะคุณหมอ
1: ค่ะงั้นหมอขออนุญาตให้แนวทางไว้ก่อนนะคะ
0: ครับคุณหมอเชิญเลยครับ
1: ในส่วนของการดูแลภายในชุมชนพื้นที่ชุมชนจะต้องเข้ามาร่วมดูแลก็คือศูนย์บริการสาธารณสุข 2. ปัญหาเรื่องของการติดยาซ้ำอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆสำหรับผู้ติดยาเสพติดเพราะ 1. หาง่าย 2. เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะ 3. คนทั่วๆไปจะเข้าใจว่ากัญชาไม่ได้มีผลอะไรกับสมองของเขาสักเท่าไหร่กินเสพแล้วเขาก็จะรู้สึกเบาสบายโล่งหัวอันนี้เนี่ยโดยความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเขามองไม่เห็นอันตรายสิ่งที่ทางศูนย์บริการสาธารณสุขจะมาช่วยก็คืออาจจะมาติดตามบ้างเป็นระยะ2 ในส่วนของครอบครัวที่ต้องเข้ามาช่วยก็คือปรับท่าทีอย่างที่คุณแม่ทำสุดยอดมากเลยค่ะ3การกลับไปเสพยาซ้ำตรงนี้เนี่ยตัวลูกคุณแม่อาจจะรู้สึกเผลอไผลไปเป็นบางช่วงถ้าเขาเผลอไผลคุณแม่รีบดึงเขากลับเข้าสู่การฟื้นฟูเยียวยาทางจิตใจ4สบยช.ยินดีช่วยเหลือถ้าลูกแม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวอีกครั้งนึงซึ่งการรักษาจะมีทั้งแบบที่เป็นเขาเรียกว่าโฮมวอร์ดนะคะคุณแม่กรณีที่ยังไม่รุนแรงนะคะกรณีที่คนไข้ใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องอันนี้เราจะมีการติดตามกันทางโทรศัพท์เรียกว่าเป็นโฮมวอร์ดดูแลกันที่บ้านแต่ถ้ากรณีที่เขาก้าวร้าวรุนแรงอันนี้ก็จะรับเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะ
0: ตรงนี้เป็นแนวทางนะคุณแม่นะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้น้องยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอีกประมาณได้อยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนในระหว่างนั้นนะครับคุณแม่นี่เป็นแนวทางที่คุณหมอณัฐพรวางแนวทางไว้ในการรักษาที่มีอยู่ปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยคุณแม่ได้รู้ว่าแนวทางแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเดี๋ยวถ้าคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเชิญคุณแม่ไปอีกครั้งนึงเนี่ยคุณแม่ก็ลองคุยกับคุณหมอที่พระมงกุฎอีกครั้งนึงนะแล้วถ้าคุณหมอที่พระมงกุฎบอกว่าใกล้วันและอะไรเงี้ยเราโทรมาอีกครั้งหนึ่งโทรมาที่รายการเดี๋ยวรายการจะประสานกับขอความกรุณาคุณหมอว่าเราสามารถจะช่วยดูแลน้องกันอย่างไรได้บ้างเพิ่มเติมได้ไหมครับคุณหมอครับ
1: ยินดีค
0: ่
1: ะ
0: นะคุณแม่นะ
2: ได้ค่ะ
0: นะติดต่อมาที่รายการเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางก้าน205อาสาช่วยประชาชนขอบพระคุณมากเลยครับคุณหมอครับแพทย์หญิงณัฐพรบูรพาขจรพงศ์นะครับท่านเป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษนะครับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีนี่เป็นวันหยุดนะคุณหมอท่านบอกไม่นิ่งดูดายเลยขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับที่เมตตาทางรายการเราช่วยคนที่ทุกข์ยากต่อไปขอบคุณมากครับคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณแม
2: ่
0: ใจดีขึ้นนิดนึงนะนะอย่างน้อยเป็นแนวทางและคุณหมอวางแนวทางไว้แบบนี้แล้วอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนัดคุณแม่ไปแล้วก็เชิญคุณแม่ไปพบว่าลูกสามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้วันนั้นวันนี้นะภายใน1อาทิตย์อะไรเงี้ยคุณแม่รีบโทรมาเลยนะโทรมาที่รายการของเรานะ
2: ได้ค่ะ
0: นะให้กำลังใจนะคุณแม่นะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ต้องการติดต่อที่สถาบันธัญรักษ์นะครับสามารถจะโทรไปที่หมายเลข02531-0080หรือหมายเลข4ตัวคือ1165นะครับให้กำลังใจคุณแม่ด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการติดตามรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็ได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรก ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: คำมาช่วงที่สองนะครับ92.5อาสาช่วยประชาชนอยู่กับผมพจน์โพสีนะครับช่วงที่ผ่านมานั้นเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องสารเสพติดต่างๆนี่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะทุกอย่างสำคัญหมดเลยแล้วก็ไม่อยากให้ทางเยาวชนของเราเนี่ยไปติดกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวสำคัญนะครับขอให้ครอบครัวเราเข้มแข็งนะครับจะมีครอบครัวที่เข้มแข็งและคอยดูแลบุตรหลานของเรานะให้ปลอดจากสารเสพติดต่างๆซึ่งมันสามารถจะสารเสพติดมันสามารถจะเข้ามารอบตัวเราเลยอ่ะโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากนะครับอันตรายจริงๆเพราะว่ามันแปรรูปมันเปลี่ยนรูปคล้ายเป็นเหมือนตุ๊กตุ่นตุ๊กตาต่างๆเราไม่รู้เลยนะผู้ปกครองต่างๆไม่รู้เลยปรากฏว่าเด็กเนี่ยไปติดเสพบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ฝากเตือนไว้เลยนะบุตรหลานก็ดีลูกทั้งเยาวชนต่างๆอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายมากนะครับคนที่เสพบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแล้วปอดพังไปเลยใน3ปี5ปีนี่ปอดพังแล้วก็เสียชีวิตในเวลารวดเร็วทีเดียวเอาละท่านฟังครับตอนนี้เรื่องของสภาวะอากาศกันหน่อยนะครับพาท่านฟังไปติดตามเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาท่านผอ.สมควรต้นจานสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
10: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังด้วยครับ
0: ครับออกอากาศพร้อมกัน 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศท่านผอ.ครับในช่วงสถานการณ์สภาพอากาศแบบนี้เดี๋ยวฝนตกบ้างเมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนลงมาเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวฝนตกแต่เดี๋ยวได้ออกแดดออกไอ้ตรงนี้มันมีผลอะไรยังไงบ้างครับเชิญครับท่านผอ.ครับ
10: ครับตอนนี้ก็สภาพอากาศตอนนั้นจะเป็นช่วงนึงเนาะที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปลายเดือนแล้วล่ะ
0: ครับ
10: ก็น่าจะมีฝนเข้ามาในเรียกว่าการกระจายในพื้นที่เนี่ยเรียกว่าหลายพื้นที่ก็มีฝนมาบ้างแต่ปริมาณปีนี้ก็ยังมองว่ามันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะยังไม่อยู่ในช่วงที่ฝนตกชุกนะครับ
0: ใน
10: ทุกๆปีซึ่งถ้าทุกๆปีเนี่ยปกติกรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันจะเป็นฝนช่วงที่มีฝนตกทุกสุดอ่ะ
0: คร
10: ับ แต่ปีนี้ก็มีมาแต่ว่ามันปริมาณมันยังไม่เต็มเต็มหน่วยเท่าไหร
0: ่
10: นะครับบางพื้นที่ก็ยังรอฝนต่อไปอย่างเช่นในพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยครับ ทางด้านอุทยานสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีแนวนี้ก็ยังปริมาณยังไม่มากนะครับแล้วก็อีสานนี่ก็เริ่มมีมาบ้างละนะครับแต่ว่าก็ยังต้องการอยู่ไม่น้อยเนาะสำหรับที่ดีๆหน่อยก็จะเป็นทางด้านแถวขอบอะครับอย่างเช่นสกลนครแล้วก็พนมบุบลราชธานีแนวโน้นอ่ะนั่นก็จะมีฝนเยอะหน่อยส่วนกรุงเทพมหานครนี่ก็ยังมองว่าปริมาณฝนเนี่ยมันวันนี้ก็มีสลับกันเนาะบางวันก็ตกหนักบางวันก็ตกเล็กน้อยมาเร็วไปเร็วเหมือนกันกรุงเทพมหานครครับ
0: มาลมมาก็ กระโชกจนป้ายเป้ยโฆษณากระจายเลยครับ
10: ครับนี่ก็คือช่วงที่บรรยากาศมันร้อนที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเจอฝนพวกนี้ก็จะเหมือนมีลมกระโชกแรงในบางช่วงนะครับอันนี้ก็ยังปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีความแปลกประหลาดนะเนาะเรื่องของฝนที่เข้าในสู่ช่วงฤดูฝนแล้วเนี่ยอันที่มันจะมีปริมาณฝนอย่างที่เราเรียนนะครับว่าปรากฏการณ์ต่างๆมันก็อาจจะมีความสอดคล้องกันนะครับว่าปีใดที่เรามันเป็นอยู่ในภาวะที่เป็นเอลิโนเนี่ยฝนบ้านเราเนี่ยมันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งช่วงหน้าฝนเองเนี่ยปริมาณฝนที่ตกเนี่ยมันกระจายก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะปริมาณก็ยังน้อยอยู
0: ่
10: นะครับปีนี้ก็คงจะต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดพอสมควรแล้วเพราะว่าอย่างน้อยๆปีนี้ครับถ้าฤดูฝนมาไม่ดีในช่วงสิงหากันยาจากนี้สองเดือนก็ยังน่าเป็นห่วงกันนะครับเพราะว่ามีบางพื้นที่อย่างแถวโคราชเองแถวสุรินทร์บุรีรัมย์ในปริมาณก็ยังไม่ค่อยมากนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดเลยครับ
0: แล้วทางภาคใต้ที่ทางสมุยตอนนี้ที่ขาดน้ำอยู่ตรงนี้พอมีฝนบ้างไหมครับท่านปอครับ
10: ตอนนี้ก็ยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่นะที่ชุมพรที่สมุยสุราษฎร์ธานีนะครับก็ยังปริมาณมันไม่เยอะครับก็ยังไม่น่าเป็นห่วงว่าปริมาณที่จะเข้ามาเนี่ยมันน่าจะพอเติมน้ำฝนในบางจุดบางพื้นที่ได้อยู่แต่ว่าปริมาณที่จะให้มันเหมือนหน้าฝนทั่วไปคงจะไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยภาคใต้เองก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ครับเพราะหลังจากชุดนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับหลังวันที่2สิงหา3ไปแล้วเนี่ยฝนปริมาณฝนของภาคใต้ก็ยังน้อยอยู่นะครับฝนก็จะมีอยู่เฉพาะในด้านรับอิทธิพลรับของอิทธิพลของมรสุมครับทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับรวมทั้งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับฝนดีเนี่ยก็อาจจะไปกระจุกตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนมากกว่าที่อยู่กับใกล้ร่องมรสุมนะครับแต่ตอนนี้คือภาคใต้ก็ยังบางช่วงนี้อาจจะพอมีฝนเข้ามานะครับแต่ช่วงถัดไปก็อาจจะมีฝนน้อยลงได้นะครับ
0: แต่ว่าทางเหนือทางอีสานนี่ฝนเริ่มชุกแหละนะครับ
10: เหนืออีสานเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่เช่นเดียวกันครับคืออย่างเช่นทางแถวหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครเนี่ยแต่ว่ายังพอมีปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะต่อเนื่องรวมทั้งในภาคเหนือเองก่อนหน้านั้นก็ดูเหมือนจะยังฝนน้อยเนาะจากนี้ไปก็น่าจะมีฝนเริ่มตกขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่างน้อยก็ให้ทางภาคเหนือภาคอีสานก็ได้แล้วทางตอนบนก่อนนะครับยังไงก็สิงหากันยาเนี่ยยังคงมีลุ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางภาคอีสานตอนกลางตอนล่างครับแล้วก็รวมทั้งในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะครับ
0: พื้นที่กรุงเทพนี่จะวันนี้จะมีฝนด้วยไหมครับท่านพอครับ
10: ฝนเหมือนก็มีกลุ่มฝนเข้ามาเหมือนกันนะครับสองวันนี้ก็ปรากฏว่าที่ผ่านมาเมื่อวานกับเมื่อวานนี้ก็ฝนมันสลับกันนะครับคือวันนี้เองเหมือนตอนช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็เริ่มมีฝนเข้ามา
0: ครับ
10: นะปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝนอยู่นะครับแต่ปริมาณที่ตกนี่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองอยู่ยังมีอยู่ครับ
0: ที่นี้ได้ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังตรงนี้เชิญเลยครับท่านพอครับ
10: อยากจะฝากเรื่องของการติดตามฝนในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับแม้ปริมาณมันยังไม่มากนะครับอย่างน้อยก็จะต้องหาแหล่งกักเก็บเพื่อสำรองน้ำนะครับถ้าเกิดเรามีฝนตกเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่าในอนาคตนี้ก็ยังมองว่าผ่านสิงหากันยาไปแล้วเนี่ยดูแล้วแนวโน้มสถานการณ์ของตัวเอลิโนมันจะมีฝนส่งผลให้ฝนบ้านเราเนี่ยอาจจะหายไปเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มีฝนตกในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาวิธีการกักเก็บน้ำไปใช้ในช่วงปีต่อไปนะแล้วปีถัดไปนี่ก็ดูจะมีความรุนแรงขึ้นซึ่งปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยมันอาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะขาดแคลนแล้วก็เสี่ยงกับความแห้งแล้งเนี่ยนะครับปริมาณน้ำไม่เพียงพอครับ
0: ได้ครับ92.5 อาสาช่วยประชาชนขอบคุณนะครับท่านสมควรต้นจานนะครับท่านผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทั่วประเทศวันนี้ครับขอบคุณครับท่านครับ
10: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับปิดท้ายตรงนี้หน่อยท่านผู้ฟังครับเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับ MEA เนี่ยเตือนถึงพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามีมิจฉาชีพแก๊งมิจฉาชีพนะครับมักอาศัยช่วงเวลาแบบนี้แหละครับที่ประชาชนเดินทางนะครับไปพักผ่อนแอบอ้างนะ มีคนที่อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้างบ้างคนแก่อยู่บ้างนะครับบอกเอาว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับดังข้างก็ส่งข้อความ SMS หรือส่งไลน์หรืออีเมลหรือโทรศัพท์ไปเลยอ่ะนะครับแจ้งว่าค้างค่าชำระค่าไฟบ้างพร้อมกับแนบลิงก์ปลอมนะท่านฟังนะหลอกให้โอนเงินแล้วก็เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการไฟฟ้านครหลวงนะครับ MEA เนี่ยขอแนะนำเลยนะครับให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการผ่านทาง MEA e-service บริการออนไลน์เท่านั้นนะครับนะหรือว่าท่านผู้ฟังบอกว่าตรงนี้ปลอดภัยไม่ปลอดภัย 100% เลยนะครับปลอดภัยไร้กังวลทำธุรกรรมด้วยตนเองไม่ต้องผ่านคนกลางข้อมูลไม่รั่วไหลนะครับจะจ่ายเงินง่ายนิดเดียวตรวจสอบค่าใช้ชำระต่างๆก็ง่ายนิดเดียวครับนะครบจบในทีเดียวนะคือ MEA e-service นะครับเป็นบริการออนไลน์ของการไฟฟ้านครหลวงเท่านั้นนะครับอันนี้แจ้งมานะครับเอาละท่านผู้ฟังครับวันนี้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับรับใช้ท่านผู้ฟังช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะส่งท่านผู้ฟังนะครับติดตามการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะครับนะบนทนพุทธมณฑลนะครับอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนลาไปแล้วขอบคุณสวัสดีครับ
9: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทาง
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทาง

0: ือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ยังพันเตวิสุงสุงรหัสคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรหัสคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: ครับสมเด็จพระพุทธวชิรากรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569

0: รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
1: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขีนังกัตตวาหรือปทักขีนังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขัดตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขัดตุงปทักขีนังกัตตวาหรือว่าติขัดตุงปทักขีนังกโรติกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวาระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขีนาวัตทักษิณวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน ส่วนคำว่าทักขีณาวัตรเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณาวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพ บูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปดูรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
2: สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
1: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
2: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

สัมพุทธการุณยถาภนันนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่ว

ให้ล่วงลุกองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนกพรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังรู้ทางอันระงับและดับทุกข์ภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

ปาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังคริเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุตต

วิชาวิชิตครั้งขีคีลิเมฆาลปะทังคาชาเฮียมกะเฮิมหันแสงเสกสลา

หนพยุหมารามเรือมรายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามนิโชติระโส

0: อะติเรกวัฏฏสตังชีวโต
1: ทีฆายุโกโหตุอะรูโปโหตุทีฆายุโกโหตุอะรูโปโหตุสุขิโตโหตุปรมินทมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะโยนิจจังปรมินทมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร
0: ภวตุ
1: สัพพมังคลังราคะ

ตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเว

0: Pavenasatachotri Pavantute
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา18นาฬิกาจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา18นาฬิกาในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา20นาฬิกา30นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาที18นาฬิกาในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปที่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17นาฬิกากับอีก51นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่สองครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้า วัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงด้วยพระราชบัญญัติที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศจึงพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยมุ่งหล่อหลอมเยาวชนผ่านหลัก4ประการคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: กลับมาติดตามกันครับ 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ทุกวันครับเราเจอกันที่นี่นะครับนั่งคุยกับคุณผู้ฟังว่ามีเหตุการณ์ต่างๆอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆวันครับก็จะมาคุยกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในชั่วโมงนี้ครับหลายๆท่านเลยก็เข้ามาทักทายกันแล้วด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังทั่วทุกภูมิภาคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการติดตามในห้วงเวลานี้นะครับหรือว่าผ่านทาง TikTok ตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์ไปพร้อมกันทักทายกันอีกครั้งนึงนะครับช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับบอนสกันแก้วประจันครับรับหน้าที่ดูแลข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทักทายมาหรือว่าส่งข้อความมานะครับวันนี้มีหลายๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศครับของการจัดงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนพรรษานะครับทุกพื้นที่ก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องราวของพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นพาคุณฟังไปที่สมุทรสาครกันสักนิดนึงนะครับเห็นบรรยากาศของชาวไทยมอญพม่าร่วมงานทำบุญแห่เทียนพรรษาครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็กิจกรรมครับแห่เทียนพรรษานะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับวัดเทพนรรัตน์ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครต้องบอกบรรยากาศครับคึกคักมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมครับเมื่อคนไทยและก็คนมอญครับรวมถึงคนพม่าด้วยนะครับร่วมใจกันแต่งกายชุดไทยนะฮะแล้วก็ชุดประจำถิ่นหลั่งไหลเข้ามาครับเพื่อที่จะมาร่วมงานแห่เทียนพรรษา สะท้อนถึงพลังศรัทธาอันเหนียวแน่นในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับโดยต้องบอกว่าที่วัดแห่งนี้ครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งชาวไทยนะครับชาวมอญแล้วก็ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานข้ามอยู่ที่ประเทศไทยด้วยสาเหตุครับที่วัดเทพนรรัตน์นี่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีชาวมอญนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีความขัดแย้งเลยทุกคนรักใคร่กันคุณผู้ฟังแล้วก็มีความสนิทสนมกันน่ารักมากๆนะครับโดยเขาบอกว่าใช้ศาสนานี่แหละเป็นสื่อกลางนะครับเรื่องของความรักความสมัครสมานและก็สามัคคีกันในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนี่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเขาบอกคนพม่าที่นี่ก็ชื่นชอบนะเรื่องการทำบุญด้วยแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยมีการซื้อของแล้วก็ร้านค้าต่างๆนี่โอ้โหขายของดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงของเทศกาลทั้งเข้าพรรษาแล้วก็การทำบุญในช่วงเทศกาลวันพระใหญ่นะครับไปดูภาพได้นะครับในเพจของNBT Connect ครับบรรยากาศคึกคักมากๆเลยนะครับบอลก็นำภาพบรรยากาศของทั้งชาวไทยชาวมอญแล้วก็ชาวพม่าร่วมงานทำบุญครับแห่เทียนพรรษาวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยหลายๆคนบอกว่าวันหยุดยาว2วันคุณบอลวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปร่วมทำบุญกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงครับบอกให้ได้ติดตามกันจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขครับชมรมออร์โธปิดิกส์ส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์นะครับและก็โรงพยาบาลทั่วประเทศครับได้มีการจัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสครับให้ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศร่วมผ่าตัดรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐครับพร้อมทั้งช่วยลดเรื่องของระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสะท้อนถึงพลังนะครับของความร่วมไม้ร่วมมือกันครับของบุคลากรทางการแพทย์ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยในการนี้ครับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยก็จะมีการกำหนดครับวันแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันอังคารที่4สิงหาคมนี้นะครับเวลา 8:30 นณห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะที่นำมาบอกกล่าวกันเพราะว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยโดยวัตถุประสงค์

ษาทั่วประเทศสร้างความร่วมมือกันครับระหว่างราชวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขชมรมออร์โธปิดิกส่วนภูมิภาคคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาออร์โธปิดิกส์และก็โรงพยาบาลต่างๆรวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับของวิชาชีพแพทย์นะฮะในการร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยผลครับจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นนะครับลดระยะเวลาการรอคอยด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือกันครับระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเพื่อสังคมแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีครับแก่ระบบสาธารณสุขและวิชาชีพแพทย์ไทยรวมถึงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้ได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังก็จะได้ทั้งสาระแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับในการที่จะติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้แนะนำกันได้เลยทักทายมาพูดคุยกันนะครับรวมถึงการประสานงานต่างๆกันนะครับเมื่อกี้นี้มีถามมาว่าคุณบอลช่วงบ่ายสามคุณบอลมาจัดหรอบอกใช่นะครับบ่ายสามโมงวันนี้ก็มาเป็นแบบเฉพาะกิจเจอกันหนึ่งรอบนะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันอาสาฬหบูชาครับมาให้คุณผู้ฟังได้บอกกล่าวกันแหละว่าใครไปทำบุญกันบ้างนะครับทำบุญที่ไหนแล้วก็บรรยากาศของการไปทำบุญวันนี้เป็นอย่างไรในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวก็มีคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงบ่ายสามก็มาเล่าว่าโอ้ยวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยพาคุณพ่อคุณแม่พาครอบครัวพาสมาชิกไปทำบุญกันมาไปเข้าวัดแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมกันมาก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะครับขอบคุณมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราครับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เรียกว่าร่วมอนุโมทนาบุญนะฮะแล้วก็ได้ส่งต่อสิ่งดีๆกันด้วยนะครับมีข้อความหน่อยมาดูข้อความกันหน่อยนะคะข้อความจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับจากสวท.ที่ 102.75 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บอกติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยมีหลายคนครับเข้ามาในเพจ Facebook ก็อย่าลืมนะฮะกดถูกใจด้วยใครแชร์แล้วคุณน้ำหวานสวัสดียามเย็นด้วยนะครับใครแชร์แล้วขอบพระคุณมากคุณเก่งด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับจนถึง1 ทุ่มนะฮะก็เป็นเวลาในการคุยข่าวกันเป็นเวลาในการทักทายกันแล้วก็เป็นเวลาในการที่จะนำเรื่องสำคัญสำคัญมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทั้งสาระได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งข้อมูลนะครับที่จะได้ไปส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้นะครับนอกเหนือจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วล่าสุดครับพาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐกันสักนิดนึงท่านสั่งการด่วนครับกปภ.เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องปัญหาน้ำประปาได้ดูข่าวไหมครับพื้นที่เกาะสมุยหลายๆคนบอกว่ามีความเดือดร้อนกันเรื่องนี้ครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ครับเปิดเผยหลังได้รับรายงานนะครับสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านทราบแล้วสั่งการด่วนครับให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังแล้วก็บูรณาการความช่วยเหลือทุกๆหน่วยงานคุณผู้ฟังเร่งดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เกาะสมุยนะครับเรื่องของการที่น้ำประปาในพื้นที่นะครับมีปัญหาในเรื่องนี้ทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าจากรายงานของกปภ.ครับพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีสาเหตุก่อนนะครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องส่งผลครับให้แหล่งน้ำดิบ
ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยเนี่ยมีไม่พอดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่พอปุ๊บเนี่ยนะครับกำลังการผลิตน้ำประปาก็ลดลงนะครับประมาณ40%จากกำลังการผลิตปกตินะครับส่งผลกระทบครับต่อการจ่ายน้ำประปาในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงนะครับก็ได้รับผลกระทบ

0: จึงจำเป็นครับต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนแล้วก็จ่ายเวลาการจ่ายน้ำเพื่อให้กระจายน้ำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานต่อไปยังกรมฝนหลวงครับเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการในการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยแล้วก็พื้นที่รับน้ำโดยรอบด้วยหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะครับโดยได้มีการติดตามสภาพอากาศการประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อดำเนินการในการทำฝนเทียมนะครับทันทีเมื่อเงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมอันจะเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วก็แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาครับให้กับพี่น้องได้ใช้กันในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพร้อมกันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กปภ.ครับต้องรายงานสถานการณ์แล้วก็ติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหารายวันแล้วก็เตรียมมาตรการในการรองรับนะฮะหากสถานการณ์ยืดเยื้อรวมทั้งต้องสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับสามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญจากเพจของ NDT นะครับนำมาเรื่องสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านติดตามกรณีของน้ำประปาครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เมื่อสายฝนแรกแห่งฤดูกาลโปรยปรายลงสู่ผืนดินวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เวียนมาถึงนั่นคือวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มจำพรรษาอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลา3เดือนตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยเจริญสมณธรรมและหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงฤดูฝนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลและชีวิตน้อยใหญ่ตามธรรมชาติการเวลาผ่านไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงแต่คุณค่าแห่งวันเข้าพรรษายังคงงดงามไม่เสื่อมคลายพุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนยารักษาโรคและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อร่วมอุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ตลอดช่วงแห่งการจำพรรษาแม้วันนี้เทียนพรรษาจะมิใช่เป็นเพียงแสงสว่าง สำหรับการศึกษาพระธรรมดังเช่นในอดีตแต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์แสงแห่งปัญญาความศรัทธาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นสืบไปวันเข้าพรรษาจึงเป็นการเริ่มต้นของการจำพรรษาถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองตั้งมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขสั่งสมคุณงามความดีและน้อมนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อใจมีธรรมชีวิตย่อมมีความสุขครอบครัวอบอุ่นและสังคมมีความสงบร่มเย็นในวันเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญสร้างปัญญาและสร้างคุณค่าของชีวิตด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันทำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นมรดกทางจิตใจของชาติให้คงอยู่สืบไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเขตหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: จับประเด็น VIP กลับมาแล้วครับ 18:22 นาทีครับแน่นอนจับประเด็น VIP ในทุกๆวันแบบนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับในประเด็นสำคัญสำคัญในรอบวันแน่นอนครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับแล้วก็แน่นอนในวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาด้วยหลายๆคนครับเท่าที่ได้มีการพูดคุยหลายๆคนบอกว่าจะใช้ช่วงเวลานี้แหละนะครับในการเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาคำนี้เราได้ยินมาโดยตลอดคุณผู้ฟังครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊แล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับมาร่วมกันในการทำให้วันสำคัญตรงนี้ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาไปด้วยกันวันนี้มีท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราจะพูดคุยคืองดเหล้าเข้าพรรษา2569ภายใต้แนวคิดครับนั่นก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นประโยชน์ครับกับคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้คุณธีระวัชรปราณีผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับผมธีระครับ
0: ครับยินดีต้อนรับครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราด้วยนะครับแน่นอนวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับวันอาสาฬหบูชาและในขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วย งดเหล้าเข้าพรรษาเรารู้จักกันมาโดยตลอดเลยกิจกรรมสำคัญที่จะเกิดขึ้นครับอยากให้ท่านเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังเบื้องต้นก่อนเลยครับ
9: ครับครับปีนี้เป็นปีที่24นะครับที่เราลงมาตั้งแต่ของวันละ46นะครับโดยการสนับสนุนจากทางสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับเพราะว่าภารกิจสำคัญของสสส.คือทำยังไงให้สังคมไทยของเราได้มีการลดละเลิกนะครับเพราะเหล้าและบุหรี่นะเพราะว่าโจทย์ที่ทางกฎหมายของสสส.นี่นะครับคือนำเอาภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยนะครับมาแก้ปัญหานะครับเรียกว่าหนามยอกกับหนามบ่งนะครับทีนี้การใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงที่เราใช้ต้นทุนทางสังคมนะครับต้นทุนทางศาสนาเนี่ยมาดำเนินการนะครับตอนแรกๆเนี่ยเราพบว่ามีคนประมาณสัก 4-5 ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับปีล่าสุดปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก8ล้านคนปีนี้เราก็ทำต่อเนื่องเนี่ยโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าเก็บแต้มสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเราก็พิจารณามาจากการที่คนที่อยากจะลดละเลิกเนี่ยนะครับก็จะต้องเผชิญหน้ากับโจทย์สำคัญก็คือว่าเขาอาจจะต้องหาทางหลบนะครับหรือว่าปฏิเสธนะครับสำหรับการที่ต้องเข้าสังคมนะครับประมาณ 40% นะครับที่พบว่าไม่สามารถที่จะงดเหล้าได้ยิ่งตั้งใจอยากจะงดแต่ว่าที่ทำไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องเข้าสังคมนะครับปฏิเสธเราคิดว่าที่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามาลองใช้แนวคิดเรื่องเก็บแต้มเพราะว่าตอนนี้การเซนเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับเรื่องของการวิ่งแล้วเอาจำนวนกิโลไปแลกเป็นแว่นเป็นอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะครับคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบต้องได้ของก็ได้นะแต่ว่าเอาสิ่งที่เราเลิกได้แต่ละวันนะครับวันหนึ่งก็ได้1แต้มเนี่ยนะครับ90วัน3เดือนเนี่ยก็ได้90แต้มเนี่ยแต่ละแต้มที่ได้เนี่ยนะครับก็จะได้สิ่งต่างๆที่ดีนะครับอันนี้คือถ้าจะบอกว่าอะไรดีบ้างเนี่ยผมว่ามันดีนะครับดีแรกก็คือสุขภาพตัวเองก่อนนะครับดีที่2คือเงินในกระเป๋าแน่นอนนะครับเราไม่ต้องจ่ายนะครับปีที่3ก็เรื่องของครอบครัวนะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ดีมาแน่นอนนะฮะดีที่4เนี่ยเอาชุมชนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของหลายพื้นที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกกับผมโดยตรงนะฮะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยมันทุกอย่างมันเงียบลงนะฮะแล้วก็ปัญหาก็ลดลงไปเยอะอย่างเป็นต้นนะครับนี้ก็ให้เลย54ดีนะครับถ้าใช้แค่3เดือนนี้ครับ
0: ครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะฮะสำหรับกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยต้องบอกว่าก็หลายๆคนก็หันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงประเด็นนึงน่าสนใจมากขออนุญาตถามมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆท่านเลยบอกว่าอยากทำมากอยากเหลือเกินงดเหล้าเข้าพรรษาแต่ที่มันติดขัดอยู่อุปสรรคนึงก็คือต้องเข้าสังคมตรงนี้เนี่ยฮะอยากให้ขยายความนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากงดเหล้ามากงดเหล้ามากแต่พอไปเข้าสังคมแล้วมันก็ทำไม่ได้ตรงนี้ครับท่านครับ
9: ครับอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะครับโดยศูนย์วิจัยมหาสุราว่าในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยเหตุที่ไม่สามารถที่จะตั้งใจงดเราจะถามอยู่2อย่างนะครับคืองด3เดือนได้ไหมนะครับหรือว่าลดหรือว่าไม่จำนวนวันของการดื่มนะครับน้อยลงนะครับเช่นจะดื่มทุกอาทิตย์เนี่ยจะลดลงเนี่ยทำได้ไหมนะครับ
0: ก็ตอบว่าไงครับ
9: คราวเนี่ยทำได้ก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าประมาณ8ล้านคนนะครับหรือประมาณ30%นะครับที่สามารถที่จะงดได้ตลอดพรรษาน
0: ะคร ับ
9: อีกประมาณสัก15-20%นะครับก็เฉลี่ยดูประมาณนี้นะครับก็คือว่างดได้บางช่วงนะครับสาเหตุที่ทำไม่ได้ก็คือนี่แหละครับก็คือการเข้าสังคมการเข้าสังคมฮะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างงานเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะมีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้ก็ต้องเผชิญหน้าที่หนึ่งละนะครับ
0: อัน
9: ที่สองเนี่ยมันจะมีงานประจำบ้านนะครับงานในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งจะมี
0: เลิก
9: ใช่คร
0: ับ วันแต่งอย่างเงี้ยเนาะเข้าใจได
9: ้งานศพอย่างเงี้ยนะครับบางที่บาง
0: แห่ง
9: ก็จะมีเหล้าอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงพฤติกรรมในชุมชนของเราจะที่เราแบ่งสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นในเมืองกับในชนบทนะครับถ้าในเมืองเนี่ยก็จะอย่างเช่นให้คนที่เลิกงาน ะครับเรื่องงานในโรงงานร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับหรือคนที่ทำงานในเมืองเนี่ยอันนี้เขาตกเย็นมาเนี่ยก็ต้องถูกเพื่อนชวนละ
0: สักหน่อยนึงสักหน่อยนึง
9: ไปสังสรรค์กันไปอะไรต่างๆกันนะครับนี่คนชนบทก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับก็จะมีงานพิเศษต่างๆนะครับก็ทำให้เวลาไปอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยก็จะถูกการเรียกเอาสักหน่อยนึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่กินถ้าเราไม่กินก็จะมีการตั้งคำถามว่าเอาทำไมเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะเขาจะกลัวเสียเพื่
0: อ
9: นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยปฏิเสธในยาเสร็จนี่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหตุผลที่ดีนะฮะว่าถ้าเราจะใช้โอกาสนี้ปฏิเสธนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่สามารถที่จะลดละเลิกได้อย่างล่าสุดผมมีสัมมนากันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนี่บอกว่าเนี่ยเขาลดมา 2-3 ครั้งแล้วนะแต่ไม่ตลอดพรรษาสักทีนะครับรอบนี้เนี่ยขอตั้งใจเลยนะครับครบพรรษาแน่นอนมีเป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้เสียงต่างๆที่จะว่าเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขามั่นใจว่าเขาปฏิเสธได้แน่น
0: อ
9: นนะครับอันนี้มันเหมือนกับว่าเราก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจเป็นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิเสธได้
0: ครับนี่นะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจหลายๆคนที่จะเริ่มนะครับในพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาแล้วด้วยก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้ท่านี้เนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงแคมเปญปีนี้บอกเก็บแต้มสุขภาพดี90วันด้วยรายละเอียดคร่าวๆครับของการเก็บแต้มสุขภาพดี90วันมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่าน
9: ครับเราระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษาประมาณ90วันครับ
0: 3เดือน
9: เรามีช่องทางที่จะร่วมกิจกรรมนะครับผ่านทาง Facebook นะครับชื่อว่า No แล้วก็ L นะตัว L เนี่ยนะครับ
0: เ
9: ฉยๆแล้วก็แลนนะครับถ้าสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับเราจะมีกิจกรรมเชิญชวนให้ทำตั้งเป้านะฮะว่าในข้อบรรษาเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นไหมนะครับอยากมีหุ่นดีขึ้นนะฮะอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นนะอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเนี่ยเราตั้งเป้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับทุกๆวันทุกๆกิจกรรมที่เราให้อย่างล่าสุดนี้เราก็ให้บอกว่าถ้าใครสามารถไปบริจาคเลือดได
0: ้
9: นะครับออกจะได้แต้มไปเลยนะครับ100แต้มนี้เป็นต้นนะครับผมก็มีคนไปนะครับ
0: ครับ
9: ไปบริจาคเลือดแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียกว่าทำความดีตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าพรรษาเลยนะครับวันนี้วันอาสาฬหะเนี่ยวันนี้เข้าพรรษานี่ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะชี้ให้เห็นว่าทุกๆวันที่เราไม่เอาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับสารเคมีเนี่ยนะครับเข้าไปในร่างกายเนี่ยสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าการเก็บแต้มเนี่ยแล้วก็มีเกมให้เล่นนะครับมีกิจกรรมเข้าไปร่วมในออนไลน์เนี่ยก็เหมือนกับได้โชคต่อเพิ่มมาอีกนะครับเราก็จะถ้าเก็บแต้มได้เป้าหมายเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทางสสส.นะครับโดยตรงก็มีPersona Health นะฮะที่สามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมยื่นกิจกรรมเก็บแต้มได้เก็บแต้มก็เหมือนกับทำให้เราทุกๆวันนะครับเป็นความดีที่เราทำง่ายๆนี่นะครับโดยที่ไม่ต้องจับเอามือจับแล้วก็ชกแก้วดื่มเนี่ยนะครับก็ได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาแล้วนี่คือแนวคิดที่เราทำในปีนี้แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเราก็มีช่องทางที่จะเข้าไปเล่นเกมแล้วก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้นะครับได้ของที่ลึกจากโครงการของเราด้วยนะครับทีนี้ก็มีคนที่เข้าร่วมมาก็หลายพันคนแล้วนะครับที่ทั่วประเทศนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราครับ
0: ครับโอ้เยี่ยมมากๆเลยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าอ่ะงั้นทำได้แน่นอนงดเหล้าเข้าพรรษา90วัน3เดือนแต่พอออกพรรษาปั๊บท่านกลับมาดื่มใหม่ก็จะมีกลุ่มนี้อีกเช่นเดียวกัน3เดือนทำได้แต่พอเข้าสู่ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีจังลอยกระทงใช่ไหมฮะในช่วงปลายปีแล้วก็เดี๋ยวคริสต์มาสอีกแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่อีกหลายคนก็เลยกังวลใจว่าเนี่ยเราอยากจะให้ตรงนี้มันอยู่ยาวๆประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองอย่างไรถ้าเกิดว่าเรางดได้ยาวๆเลยครับท่านตรงนี้
9: ครับคือก็จะมีหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำแค่ชั่วคราวนะ90วัน
0: อยากทำยาวๆจริงๆ
9: แล้วเนี่ยเราทำมาประมาณ20กว่าปีแต่ว่าทางฝั่งยุโรปอย่างอังกฤษนะครับหรือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มมาทำประมาณ10ปีที่ผ่านมาคือการรณรงค์งดดื่มชั่วคราว นะครับก็เขาก็จะเดือนมกราทั้งเดือนอย่างครับ1เดือนหรือว่าทางออสเตรเลียก็เดือนกรกฎาคมนะครับทั้งเดือนของเราที่3เดือนเลยนะครับ
10: ครับ
9: หมายความว่าอะไรหมายความว่าการงดชั่วคราวเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะครับอย่างที่หลายๆคนที่เจอนะครับว่าบางทีก็เนี่ยเวลาเข้าสังคมหรือการที่จะต้องทำงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะต้องใช้ไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมเนี่ยแต่พอทุกปีมันวนกลับมาแล้วมันตั้งใจลดละเลิกได้นะครับแล้วมันก็ชนะไปเรื่อยๆเนี่ยมันผลดีมันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับตื่นเช้ามานี่ไม่ปวดหัวแน่นอน
10: อันดับแรก
9: มันสดชื่นเลยมันสดชื่นเลยมันเห็นชัดเลยนะครับทุกทีตื่นขึ้นมาไม่อยาก
10: มันจะมึนไปหมดใช่ไหมฮะ
9: ใช่ไหมครับแต่พอช่วงเข้าพรรษาเพราะว่ามันสดชื่นมันเปลี่ยนไปนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นลดลงนะครับการนอนก็ดีขึ้นนะครับ
10: หลับลึกขึ้นอ
9: ย่างนี้เห็นภาพใช่ฮะอันนี้เห็นภาพชัดเจนเพราะแอลกอฮอล์จริงๆแล้วอาจจะบอกว่ากิน
10: ช่วยให้หลับง่ายใช่ไหมครับมีความเชื่ออย่างนั้น
9: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันไปกดสติเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้หลับลึกนะอย่างที่คุณบอลว่านะครับแต่ว่ามันจะหลับตื้นๆเนี่ยนะหลับตื้นนี่ทำสุดท้ายเราก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนเดิมนะครับ
10: อันนี้
9: ก็แล้วแอลกอฮอล์เองร่างกายก็ทำงานหนัก
10: ครับ
9: ที่จะต้องกำจัดสารเคมีนี้ออกไปนะครับเพราะเราไอ้ที่บอกว่ากินแล้วมีคาร์โบไฮเดรตอะไรเงี้ยเป็นตัวแค่ตัวกระพี้ซึ่งเราก็กินข้าวกินอะไรได้อยู่แล้วนะครับแต่แอลกอฮอล์ตรงนี้แหละนะที่มันจะทำให้ร่างกายเราทำงานหนักก็เป็นผลที่เกิดขึ้นชัดเจนหลายๆคนก็ใช้ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับคือเราก็มีในการสำรวจว่าประมาณสัก 5-6%
10: ครับ
9: นะครับที่คนที่งดเหล้าตลอดพรรษาแล้วก็อยากจะงดต่อเนื่องนะครับต่อไปอีกนะครับอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นดีนะครับในขณะที่ในช่วงเข้าพรรษานี่ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับจากธุรกิจนะครับที่อยากจะลดราคาอะไรต่างๆนะกระตุ้นให้เกิดเรียกว่าให้มีการดื่มมากขึ้นนะครับมีกิจกรรมทางอะไรครับทางการตลาดมิวสิกมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะช่วยกระตุ้นการดื่มลดราคาอะไรต่างๆก็เรียกว่าเขาเองก็รู้ว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยยอดขายก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะไม่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียกร้องนะครับให้ธุรกิจเนี่ยนะครับทำรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับให้ทำการตลาดให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าจากนี้นะครับเราก็จะเรียกและถ้าเกิดคนงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี่นะครับเราจะเรียกคนหัวใจหินนะครับถ้าตลอด3เดือนแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วเราก็จะมีมอบเชิดชูให้กำลังใจนะครับพองดต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ยังไม่เกิน3ปีเนี่ยในระหว่างนี้นะครับ1-3ปีเนี่ยเราเรียกว่าคนหัวใจเหล็กนะครับแต่ว่าถ้าเกิน3ปีอะไรเนี่ยนะครับเรียกว่ามั่นใจแล้วเป็นคนหัวใจเพชร
10: นี่เยี่ยม
9: อันนี้เราก็จะมีคนขายที่เราทำงานอยู่ก็จะมีการมอบรางวัลกันแล้วก็เป็นชมรมคนหัวใจเพชรไปนักเป็นนักรณรงค์ช่วยกันทำงานต่อตลอดทั้งปีนะครับงานกฐินงานลอยกระทงก็ไปชวนคนลดละเลิกต่อเนื่องครับ
10: ครับจากสถิติที่ผ่านมาครับเห็นบอกว่าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยสามารถที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้จริงใช่ไหมครับเหตุผลเป็นยังไงบ้างครับ
9: ครับคือเราพบว่านะครับในช่วงเข้าพรรษาเอาตัวเลขที่มันเห็นผล
10: ม
9: ีแค่เริ่มจากตัวเงินในกระเป๋ากันแล้วกันนะครับประมาณ 2,000 บาทต่อคนนะครับที่จะประหยัดได้ในช่วง3เดือนนะครับคือรวมแล้วเนี่ย 7-8 ล้านคนที่ตอบกลับเข้ามาว่าเขาประหยัดเงินได้เนี่ยเราเฉลี่ย 2,000 คนก็ประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะครับ3เดือนนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระเป๋าของทุกๆคนนะครับอย่างที่บอกก็คือสุดท้ายเนี่ยครอบครัวก็จะเรียกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสิ่งที่มันทำลายสุขภาพนะครับนี่ประเด็นที่เราอยากจะชี้ให้เห็นนะครับก็คือคนจำนวนประมาณ8ล้านคนเนี่ยนะครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราอยากจะชี้ให้เห็นเรื่องของสุขภาพที่สำคัญที่สุดก็คือที่เราพูดถึงนะครับก็คือสุขภาพทางกายและใจนะครับตอนนี้เนี่ยของเราเครียดกันมากนะครับแล้วก็มีปัญหาด้านเศรษฐกิจจำนวนมากทีเดียวนะครับเราก็คิดว่าตัวงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยคนประมาณ8ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมโครงการของเราเนี่ยดีขึ้นแต่เรามีคนดื่มประมาณทั้ง20ล้านคนนะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งนะฮะที่ใช้โอกาสนี้ลดละเลิก ในช่วงเข้าพรรษาดังนั้นผมคิดว่าแล้ว ที่สำคัญอันหนึ่งครับสถิติอุบัติเหตุเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็ลดลง
10: ก็ลดลงด้วย
9: นะครับประมาณ 10-20% นะครับที่ทางสายของอุบัติเหตุเขาก็แจ้งมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดีขึ้นแน่นอนนะครับ
10: ครับคุณธีระครับอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นบอกว่าตัวเลขของกลุ่มนักดื่มในปัจจุบันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มเยาวชนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยตรงนี้ครับทางสสส.เองเนี่ยมีแนวทางในเรื่องของการรณรงค์การดูแลลดกลุ่มนักดื่มรุ่นเยาว์อย่างไรบ้างครับในส่วนของทางสสส.ครับ
9: ครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นเด็กอายุ15-19ปีนะครับแล้วก็20-25ปีนะครับคือกลุ่มที่มีแนวโน้มที่ไม่ค่อยดีมาสุริคุณบอกว่าคือ 20-25 ปี
10: ครับ
9: กลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีสถิติประมาณ 30% 35% เลยนะครับ
10: สูงเหมือนกันนะฮะ
9: ที่เป็นนักดื่มจริงๆกฎหมายเราเนี่ยก็คือห้ามจำหน่ายให้กับ
10: เด็กอายุต่ำกว่า20
9: ปีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับทีนี้ต้องพอ21 22 23 24 25ปั๊บเนี่ยมันขึ้นกระโดดขึ้นมาเลยนี่ประเด็นก็คือ 15-19 ปีนะครับอายุช่วงนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10%นะครับเรายังสามารถทำได้ดีอยู่นะส่วนหนึ่งก็เพราะเรามีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองเด็กอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าคนรุ่นใหม่ก็มีอายุ 15-19 ปีเนี่ยก็เรียกว่าการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แรงต่างนี่เรายังป้องกันได้ดีแต่พอเป็นอายุ20ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีความเสี่ยงอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าดื่มแล้วก็จะดื่มหนักด้วยนะครับก็จะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนะครับตามมาด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นในช่วงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะครับเราจะเห็นว่ามีเด็กอายุประมาณนี้ฮะ20-25ปีเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละก็หลายเปอร์เซ็นต์นะประมาณเกือบ10-15%นะครับซึ่งก็น่าเสียดายที่น้องๆเองอาจจะบาดเจ็บและเสียชีวิตอะไรต่างๆตอนวัยอันควรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลสำคัญเพราะว่าและที่สำคัญก็คือผู้หญิงก็ดื่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณสัก7-8% ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 15-16% นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางธุรกิจแอลกอฮอล์นี่ก็พุ่งเป้านะครับมาทำกิจกรรมแล้วก็ลงมาที่เด็กและเยาวชนนะครับอันนี้ก็แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเข้าพรรษาเนี่ยอายุประมาณ30-40-50ขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเข้าร่วมโครงการนะครับเราก็พยายามที่แก้โจทย์ว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าใช้คำว่าเข้าพรรษากับเด็กเยาวชนก็อาจจะแปลกแยกนิดนึงเราก็จะใช้คำว่าเป็น healthy season นะครับจะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษานะครับทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ในกลุ่มมหาลัยกลุ่มแรงต่างเราก็พยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับตามที่มีข้อกังวลเรื่องสถิติที่ดื่มที่สูงนะครับ
10: ครับในส่วนของท่านผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากุธิระมองตรงนี้ครับอยากให้ย้ำนิดนึงเรื่องของพิษภัยเรื่องของโทษเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นครับจากแอลกอฮอล์ตรงนี้ว่ามันจะเกิดโรคอะไรบ้างและมันจะผลกระทบส่งต่อความรุนแรงอะไรต่อไปในอนาคตบ้างครับ
9: ครับครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราโดยทั่วไปก็จะรู้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีอันตรายอย่างไรนะครับดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติยังไงนะครับแต่ว่าจะมีอยู่เนื่องจากว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่อยู่ในตลาดนะครับมูลค่ามันประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับมีธุรกิจขนาดใหญ่มากเลยในทางเรื่องนี้เขาก็จะพยายามบอกว่าเวลาจะสังสรรค์เวลาจะเสียใจหรือสนุกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีเพลงที่จะเกี่ยวข้องกับแล้วยังไงก็ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าการดื่มแอลกอฮอล์นั้นหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสังคมนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ล่าสุดแล้ว 4-5 ปีมาแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีปริมาณที่ปลอดภัยนะครับแม้แต่แก้วเดียวนะครับสมัยก่อนคุณหมออาจจะบอกว่าถ้า
10: แก้ว2แก้ว
9: เงี้ยแก้ว2แก้วนะครับวายแก้วนึงก็พอได้จริงๆแล้วเนี่ยปริมาณหยดนึงหรือปริมาณแก้วนึงเนี่ยนะเข้าไปในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการส่งผลต่อเซลล์มะเร็งนะครับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเนี่ยอันนี้การศึกษาชัดเจนแล้วก็องค์การอนามัยโลกก็รับรองนะครับว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นสารที่ก่อมะเร็งในกลุ่มที่1นะครับพอๆกับเรื่องควันบุหรี่พอๆกับอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่พวกเราระวังกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาก็การศึกษาวิจัยอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับ หรือว่าจะไม่เจาะลึกพอแต่ตอนนี้เนี่ยก็รับรองชัดเจนจากองค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าอันตรายเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะจริงก่อมะเร็งถึง7ชนิดนะครับแล้วผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งเต้านมเป็นต้นนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยมันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นถ้าเทียบกับบุหรี่นะครับอาจจะบุหรี่นี่ทำให้คนเสียชีวิตวัน 50,000 รายนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยบ้านเรานะครับแต่แอลกอฮอล์ประมาณ 20,000 กว่ารายบุหรี่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตตอนอายุมากๆเพราะสูบมาเยอะนะครับแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะสลับกันนะครับและที่สำคัญก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยเด็กอายุน้อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าความสูญเสียเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากเลยเป็นภาระต่อระบบสุขภาพดังนั้นเนี่ยการแล้วก็ที่สำคัญคือมีผลต่อสังคมด้วยมีผลต่อครอบครัวที่สำคัญด้วยนะครับนั้นก็คิดว่าช่วงเข้าพรรษานี่เป็นช่วงที่เราน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะลดละเลิกนะครับ
10: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับอยากให้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามในรายการอยู่ตอนนี้กับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา2569ครับภายใต้แนวความคิดก็คือเก็บแต้มสุขภาพดี90วันแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านเชิญชวนคุณผู้ฟังส่งท้ายสักนิดนึงครับ
9: ครับครับก็ช่วงเข้าพรรษาปีนี้เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ30กรกฎาคมไปถึงสิ้นสุด26ตุลานะครับอาจจะต้องเริ่มเช็คตัวเองก่อนถ้าใครอยากจะลดละเลิกนะครับว่าเราดื่มมากแค่ไหนนะครับถ้าเราดื่มมากๆนะครับดื่มทุกวันเลยนะครับถ้าจะลดละเลิกแล้วเนี่ยอาจจะมีรู้สึกหัวใจสั่นนะครับมือสั่นอะไรต่างๆนี่อาจจะต้องปรึกษานิดนึงอาจจะโทรปรึกษา1413ได้นะครับว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงนะครับเพราะว่าถ้าไปหยุดโดยพละการแล้วบางทีอาจจะเสียชีวิตได้มีบางเคสนะครับก็แต่ว่าถ้าเริ่มต้นคนที่ดื่มไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีใจที่เข้มแข็งใจแข็งกว่าคอเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งใจใช้โอกาสนี้ได้เลยนะครับถ้าสำหรับคนที่คิดว่าไม่น่าจะรอด90วันก็5วัน10วัน20วันมีคำหนึ่งนะครับคือว่าผมงดไม่เยอะหรอกก็คือวันนี้ผมไม่งด
10: ครับ
9: แค่นั้นเองนะครับ
10: แต่แปลว่าครับพอดีเรื่องจะมีถ่ายทอดสักนิดนึงเดี๋ยววันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยด้วยเวลาหมดแล้วครับวันนี้ครับผม
9: ครับผมครับผมดีครับ
10: ครับขอบพระคุณครับผม
9: ครับครับ
10: สวัสดีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญนะครับที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการด้วยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ใหม่นะครับในทุกวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ
11: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
12: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมลดละเลิกเล่าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเล่า

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้

0: 18กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลริขิตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคสได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคสย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคสจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโลโคลโลคอสวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์สวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอสณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งการให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก.เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก.เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 88,000 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาตรในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสานงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยากิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตยามปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

นึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2 สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬา
แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBGคือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงส่งให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาโดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานมัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพริยพัฒน์
รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวักกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกัน1เรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตน์ราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00

0: สารหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดอ่ะเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบร

0: กรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงอย่างเงี้ย
1: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ยี่สิบนาฬิกา17 นาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิดกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด21-11 และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะโยเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิดวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
6: ดีใจที่คนเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นที่เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
5: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV Cup เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
7: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

บ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของโตนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเขียนอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนพะเยิบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยๆเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสว่าใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นน่ะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วข้อนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูกสามคนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสาววิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอ่ะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอ่ะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไหวพร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้น
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพเยอะค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายเอตโรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึงหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกกรุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับ3ทั้ง2คนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1.9 แสนหีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่มการกระจายนมกล่องในล็อตดังกล่าวไปสู่ประชาชนให้มากขึ้นอีกทั้งได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้สำหรับการแก้ไขปัญหานมล้นตลาดซึ่งเป็นภาระที่อสค.ต้องแบกรับในการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรเกินกำลังในการผลิตนั้นในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคาการจัดสรรโควต้าสำหรับโครงการนมโรงเรียนที่ควรจะต้องจัดสรรโควต้านมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของอสค.ที่ปัจจุบันมีหนี้ค้างสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทหากเพิ่มโควต้าการจัดสรรนมในโครงการดังกล่าวจะช่วยให้อสค.มีสภาพคล่องมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
6: พลเอกณรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า10ล้าน9แสนบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอก.เพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

พุทธศาสนิกชนก็ได้ทำกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะคะเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาสำหรับในวันนี้ค่ะสาระสารพันค่ะวันพุธอยู่ด้วยกันกับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆสาระมากมายค่ะมาฝากกับท่านฟังเราไปกันที่นะคะในช่วงแรกสำหรับวันนี้เรื่องของมาตรการค่ะช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนกับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะตอนนี้ได้มีการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ค่ะด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าแล้วก็รวมถึงร้านค้าส่งนะคะร้านค้าปลีกของท้องถิ่นกว่า130กว่ารายการรวมกว่าประมาณ800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมค่ะจะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นจำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษโดยสินค้าที่ร่วมรายการค่ะจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสำหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณที่ร้านตั้งงี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีที่จังหวัดอุดรธานีจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะคือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเข้าด้วยกันในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นก็เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเช่นกันและทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและก็ระดับชุมชนค่ะโดยทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่เข้าร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมการพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์สำหรับส่วนลดร้อยละ60นั้นถือว่าเป็นอัตราที่สูงของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและก็อัตราส่วนลดต่างๆอาจจะแตกต่างกันในแต่ละร้านแล้วก็สาขาด้วยเช่นกันนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800กว่าสาขาทั่วประเทศค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งยืนยันตัวตนอาจจะต้องยืนยันตัวตนทุกคนนะคะโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังและหน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และอาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเท่านั้นนะคะโดยเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้1หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569 2บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาลงนามสำ

เอาถูกต้องของผู้มอบอำนาจ 3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีเช่นกันนะคะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้กล่าวนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐของธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังค่ะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบอร์โทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ามีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากค่ะ

กลับเข้าสู่สาระสารพันในช่วงที่2ค่ะวันนี้มีสาระนะคะประโยชน์มาฝากกับท่านผู้ฟังตอนนี้มีเรื่องราวออกมาเตือนกันค่ะเขาบอกว่าแค่ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยโอ้สูญเงิน14ล้านบาทเอ๊ะยังไงกันนะคะมาเปิดแผนของโจรกันหน่อยซื้อของหลอกให้ซื้อของหลอกให้ทำกิจกรรมหลอกให้โอนวิธีการคือหลอกเหยื่อค่ะให้ซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าหลังจากนั้นพอโอนเงินลวงให้แอดไลน์โอ้โหอันนี้คือขั้นตอนสเต็ปต่อมาค่ะหลังจากลวงให้โอนเงินแล้วแล้วก็จะลวงให้แอดไลน์แล้วหลังจากนั้นจะชวนร่วมทำกิจกรรมพิเศษก่อนถึงจะส่งของให้แล้วอีกมาต่อมานะคะให้โอนเงินเพื่อทำกิจกรรมช่วงแรกเนี่ยถือว่าจะได้เงินคืนหลอกให้เหยื่อตายใจและให้โอนเงินไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นจะให้เข้ากลุ่มใหม่ๆทำกิจกรรมไปเรื่อยๆมีไลฟ์สดนะคะแต่ยังไม่ได้เงินกลับมาแล้วก็อ้างว่าให้โอนเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีพอโอนเงินไปอ้างว่าทำไม่ถูกต้องให้โอนอีกกว่าจะรู้ตัวทีโดนหลอกให้โอนเงินไปแล้วจำนวนมากมีเหยื่อหลงกลนะคะโอนเงินไป25ครั้ง14ล้านกว่าบาทค่ะโอ้โหฉะนั้นไม่เชื่อไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์แล้วก็ไม่โอนเงินด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะวันนี้ที่นำมาเตือนกันในสาระวันนี้ค่ะระวังความสงสารของคุณอาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าเพิ่งโอนเงินค่ะตรวจสอบก่อนให้แน่ใจเพราะกลโกงที่พบบ่อยมิจฉาชีพมักโพสต์หรือว่าแชร์รูปผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายค่ะอ้างว่าไม่มีเงินรักษาขอใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินแบบด่วนเลยนะคะรูปภาพอ่านถูกขโมยมาจากผู้อื่นค่ะผู้ป่วยอาจไม่มีตัวตนจริงเงินที่โอนอาจเข้าบัญชีของมิจฉาชีพไม่ใช่ผู้ป่วยจริงๆนะคะฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิขององค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้ระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนและที่สำคัญอย่าหลงเชื่ออย่าโพสต์แชร์ต่อจำนวนมากนะภาพที่น่าสงสารเนี่ยเพียงอย่างเดียวอย่าเลยนะคะขอความเร่งด่วนให้รีบโอนอันนี้อย่าหลงเชื่อและก็อย่าหลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลที่ไม่สามารถยืนยันได้ให้จำไว้เลยนะคะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพระวังไว้เลยนะคะว่าความสงสารอาจทำให้คุณนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบให้แน่ใจสำคัญที่สุดค่ะไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายสำหรับวันนี้กับสาระสารพัดค่ะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับไปเที่ยวทางด้านของกิจกรรมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สำหรับนะคะกิจกรรมในงานของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสำหรับในกิจกรรมนี้มี1กิจกรรมค่ะที่อยากจะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับทราบยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์รวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับกิจกรรมในการทำพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดค่ะที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ค่ะทางด้านของคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปด้วยกันสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะสะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพของประชาชนด้วยค่ะโดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูครูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในบริเวณริมคลองหลอดราชรัตดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรทุกมิติทั้งด้านการพัฒนาชุมชนคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในรายการสาระสารพันสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสำหรับวันศุกร์คุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุฒิทองสีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชยนันแก้วกลับต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
5: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
6: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568-69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569-70 ทั้งข้อเสนอค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 ถึง 2,000 บาทสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ การบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานให้สอดคล้องกับฤดูการเพาะปลูกการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่าภายหลังการประชุมจะเห็นความชัดเจนของแนวนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนที่คณะอนุกรรมการจะนำผลของที่ประชุมนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.ในการให้ความเห็นชอบต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเน้นป้องกันเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมง
7: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับแล้วก็สวัสดีวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับวันนี้หลายๆคนไปทำกิจกรรมที่วัดกันนะก็อิ่มบุญกันมาเรียบร้อยนะครับก็ขอให้มีความสุขในชีวิตเนาะวันนี้29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ยังมีฝนอยู่นะกรมอุตุยังเตือนว่ามีฝนอยู่แล้วก็ตอนที่ผมเดินทางเข้ามาที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยฝนตกปล่อยๆนะเรามาระวังกันด้วยนะใครที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพแถวดินแดงแถวห้วยขวางนะครับมีฝนลงเม็ดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ตกหนักครับคืนนี้โชคดีจริงๆครับคืนนี้เป็นคืน

0: ครับอาจารย์อาท่านรอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอเคครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาอาจารย์อามาด้วยไปทำบุญยังอาจารย
1: ์อ๋อทำบุญแบบออนไลน
0: ์ออนไลน์เรียบร้อยโอเคครับเชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผงชงตรีผลาค่ะ
0: โอ้ผงชงตรีผลาคราวที่แล้วผงชงขิงมะขามป้อมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้มาเอามาผงชงตรีผลาตรีผลานี่เป็นสูตรโอ้โหดั้งเดิมโบราณเป็นพันๆปีใช่ไหมอาจารย์สูตรนี้
1: ใช่ค่ะตรีผลาก็เป็นตำรับยาที่มีเรียกว่าอายุน่าจะมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เรียกว่าเป็นพันปีแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดของเราทำเป็นผงชงเรียบร้อยชงน้ำร้อนชงน้ำอุ่นได้เลยนะเป็นผงชงตรีผลาอ่ะอาจารย์จะคุยอะไรให้ฟังเชิญเลยครับเชิญครับ
1: ค่ะก็ตรีเนี่ยแปลว่า3เนาะตรีไตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่า3แล้วก็ผลาก็คือผลนะคะตำรับตรีผลาก็คือตำรับผลไม้นะคะ3อย่างที่เป็นผลไม้ที่เป็นยาด้วยก็คือผลสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็ผลมะขามป้อมนะคะสรรพคุณเด่นๆของผงชงตรีผลาเนี่ยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ค่ะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบการเผาผลาญในร่างกายค่ะอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักตัวค่ะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะใช้แก้ไอขับเสมหะนะคะแก้เจ็บคอได้นะคะแล้วก็ในทางอายุรเวทเนี่ยก็นิยมใช้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะเป็นยาที่ใช้ฟื้นฟูสุขภาพช่วยชะลอวัยนะคะปรับสมดุลธาตุแล้วก็ในยุรเวทเนี่ยใช้เป็นยาบำรุงสายตาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นตำรับที่มีสรรพคุณหลากหลายนะคะเพราะว่าเป็นพิกัดยาที่มีรสทางยาหลากหลายทั้งเปรี้ยวฝาดชุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมีฤทธิ์ทางยาหลายอย่างค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตรีผลาของอภัยภูเบศเนี่ยเดิมจะมีแบบแคปซูลนะคะซึ่งก็ยังมีอยู่นะคะ หนึ่งแคปซูลเนี่ยก็จะบรรจุผงยา400มิลลิกรัมนะคะก็คือเป็นผงสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อม1ต่อ1ต่อ1อย่างละประมาณ 133.33 มิลลิกรัมรวมกันก็ได้ประมาณ400มิลลิกรัมต่อเม็ดนะคะแต่ถ้าเป็นแบบผงชงนะคะผงชงเนี่ย1ซองจะให้ตรีผลา900มิลลิกรัมนะคะเพราะว่ามันแคปซูลขนาดมันมีจำกัดเนาะแต่ว่าไอ้ผงชงเนี่ยเราใส่มาให้เยอะหน่อยต่อหน่วยบริโภคอะนะคะแล้วก็ยังมีการแต่งรสด้วยชะเอมนะคะชะเอมก็ใส่มานิดหน่อย75มิลลิกรัมไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็ตัวผงชงตรีผลาเนี่ยจะมีมะขามป้อมเป็นสัดส่วนที่เยอะนะคะเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าตัวอื่นก็คือ3ส่วนนะคะมะขามป้อม3ส่วนต่อสมอพิเภก2ส่วนต่อสมอไทย1ส่วนนะคะจะไม่1ต่อ1ต่อ1เหมือนกับตัวแคปซูลนะคะทีนี้มะขามป้อมมันก็จะมีฤทธิ์ระบายที่ค่อนข้างเด่นกว่าตัวสมอเนาะเพราะว่ามันจะติดเปรี้ยวนะคะก็ใส่มะขามป้อมมา450มิลลิกรัมสมอพิเภก300มิลลิกรัมแล้วก็สมอไทย150มิลลิกรัมค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่ามีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะ 1.2 กรัมต่อซองนะคะวันหนึ่งเนี่ยองค์การอนามัยโลกแนะนำไม่ให้กินน้ำตาลเกิน24กรัมต่อวันนะคะ อันนี้ใส่มา 1.2 กรัมนะคะ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเพราะถ้าไม่ใส่เลยก็จะกิน
0: มันรสชาติมันรสชาติอาจจะไม่ค่อยอร่อยก็แต่งรสมาหน่อยนึงเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็เวลาชงก็เหมือนกับที่เราแนะนำในผงขิงมะขามป้อมนะคะก็คือต้องชงกับน้ำอุ่นนิดหน่อยก่อนจะทำให้การละลายของผงนั้นน่ะละลายได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วถ้าใครอยากจะกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นทีหลังหรือเติมน้ำแข็งทีหลังก็ได้

0: ใช่นะคะแต่
1: อ
0: ถ้
1: ่
0: า
1: า
0: ชงกับน้ำเย็นเลยเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่ละลายได้ไม่หมดถ้าไม่ติดอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็กินหลังอาหารมื้อใดก็ได้นะคะก็วันละ1ซองอ่ะนะคะจะกินมากกว่านั้นก็ได้นะจริงๆนะแต่ก็อาจจะเปลืองเงินหน่อยนะคะกินมื้อไหนดีก็มื้อไหนก็ได้นะคะถ้าต้องการลดความร้อนในร่างกายก็อาจจะเป็นมื้อกลางวันถ้าต้องการช่วยเรื่องของการระบายขับถ่ายก็อาจจะเป็นมื้อเย็นนะคะแล้วก็คนที่เหมาะสำหรับตำรับตีผลานะคะก็คือคนที่อ่อนเพลียนะคะเช่นอยู่ในช่วงเป็นหวัดเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าคนที่ป่วยบ่อยนะคะป่วยง่ายไอมีเสมหะเหนียวข้นเจ็บคอหลอดลมอักเสบเส้นเสียงอักเสบพวกนี้ใช้ได้นะคะ เพราะว่าตำรับตีผลาเนี่ยในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยจะที่ทะเบียนเป็นยาเนี่ยจะมี2ข้อบ่งใช้ก็คือช่วยในเรื่องของการระบายที่เป็นข้อบ่งใช้ใหม่ล่าสุดแล้วก็ข้อบ่งใช้เก่าก็คือใช้แก้ไอขับเสมหะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ตีผลาเนี่ยอย่างที่บอกมันดีกับลำไส้นะคะสามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวขมิ้นชันได้นะคะในการดูแลสุขภาพกระเพาะลำไส้เรื้อรังนะคะเช่นกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนอาหารไม่ย่อยนะคะเคยอ่านในกลุ่มพวกกลุ่มทางสมุนไพรนะคะเคยเห็นคนไข้บางรายที่เป็นกรดไหลย้อนเรื้อรังเนี่ยมารีวิวว่ากินแบบมาหลายอย่างนะคะไม่ดีขึ้นแต่มากินตีผลาเนี่ยดีขึ้นนะคะสำหรับอาการกดไหลย้อนแต่ว่าอันนั้นคือไม่รู้ว่าเขากินของยี่ห้ออะไรนะแต่ว่าก็คือเขามารีวิวในกลุ่มสมุนไพรใน Facebook นะคะแล้วก็ตีผลาเนี่ยยังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังอุจจาระแข็งนะคะริดสีดวงทวารหนักนะคะเพราะว่าตำรับนี้จะทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้ติดยาระบายเหมือนกับมะขามแขกนะคะเพราะว่าอันนี้จะรู้ปิดรู้เปิดนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งฝาดและเปรี้ยวนะคะแต่ตำรับนี้เนี่ยแล้วก็ลองสังเกตดูละกันถ้าเรากินเต็มซองแล้วเรารู้สึกว่ามันถ่ายเหลวถ่ายมากไปก็อาจจะแบ่งครึ่งกินวันละครึ่งซองก็ได้แล้วก็มัดยางเก็บเอาไว้นะคะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็ยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะในการที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะลดภาวะอ่อนเพลียจากการใช้แสงหรือว่าจากการให้เคมีบำบัดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีฤทธิ์ต้านมะเร็งแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะรักษามะเร็งให้หายขาดได้นะคะมันเป็นตัวช่วยเสริมเฉยๆนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการลดความร้อนนะคะคือตีผลาเนี่ยมันเป็นพิกัดยาประจำฤดูร้อนนะคะพิกัดยาประจำฤดูร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนนะคะแล้วก็ยิ่งไปใช้แสงใช้รังสีหรือให้พวกยาเคมีเนี่ยนะคะมันจะมีความร้อนในร่างกายแบบที่ค่อนข้างที่จะสูงกำเริบขึ้นนะคะก็พิกัดยาเนี่ยเข้าไปลดการอักเสบลดความร้อนได้นะคะแล้วก็มันมีลดฝาดเนาะจากพวกสมองรวมถึงตัวมะขามป้อมเองก็มีติดฝาดเพราะนั้นมันก็จะมีสารแทนนินนะคะที่จะช่วยสมานแผลสมานเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะลดการอักเสบในร่างกายได้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะอยากจะหาตัวช่วยในการชะลอวัยนะคะแล้วก็คนที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะสารออกฤทธิ์หลักนะคะก็จะเป็นพวกกรดแกลลิกนะคะกรดชิบูลินิกกรดเอลลาจิกพวกนี้จะเป็นอยู่ในพวกผลไม้ที่ติดเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีสารแทนนินที่เป็นลดฝาดนะคะแล้วก็จะมีพวกโคซิตินนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนะคะลูทิโอลินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะในส่วนของการดูแลลำไส้เนี่ยตรีผลาจะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้นะคะจากงานวิจัยนะคะช่วยในการย่อยอาหารได้นะคะแล้วก็ลดภาวะกรดเกินในกระเพาะลดการอักเสบของกระเพาะและลำไส้ได้นะคะแล้วก็นอกจากระบบย่อยแล้วระบบขับถ่ายมันดูแลทั้งระบบเลยนะคะก็ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นอุจจาระนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยที่ประสบการณ์การกินเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดกินตีผลาเนี่ยมวลอุจจาระจะมากขึ้นด้วยค่ะ คือไม่รู้มันไปย่อยอะไรมานะ แต่ว่ามวลอุจจาระจับประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมวลอุจจาระจะมากขึ้นค่ะ แต่อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะต้องลองกินดูแต่ว่าเคยอ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาก็บอกว่ามันทำให้มวลอุจจาระเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มความถี่ในการขับถ่ายนะคะบางรายเนี่ยสามารถเห็นผลได้ตั้งแต่การกินครั้งแรกนะคะแล้วก็กลุ่มสารนอกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่กลุ่มแอนทราควินอนเหมือนกับในพวกมะขามแขกนะพวกมะขามแขกเนี่ยมันจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ก็จะแรงกว่าตัวตีผลานะคะแต่ว่าตีผลาเนี่ยมันจะแบบปรับสมดุล นะคะคือคนที่ติดยาระบายแบบเริ่มกินแล้วไม่ถ่ายเนี่ยก็สามารถบวกตีผลาเข้าไปในยาที่เราใช้ได้เพื่อทำให้การขับถ่ายมันดีขึ้นนะคะแล้วก็กลไกในการปรับสมดุลลำไส้เนี่ยยังมีงานวิจัยพบว่ามันทำให้ไปเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะโดยมีผลลดตัวร้ายแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีนะคะงานวิจัยนะคะยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะก็คือเขาให้กินตรีผลาเนี่ย 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะแล้วก็วิเคราะห์จุลินทรีย์ในตัวอย่างอุจจาระก่อนและหลังให้ยานะคะพบว่าตรีผลาเนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชุมชนจุลินทรีย์ในลำไส้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็คือลดแบคทีเรียที่ก่อการอักเสบนะคะเพิ่มแบคทีเรียที่ช่วยปกป้องเยื่อบุลำไส้นะคะแล้วก็แบคทีเรียบางตัวที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญการรักษาน้ำหนักของร่างกายด้วยนะคะแล้วก็มีอีกงานวิจัยหนึ่งทำในคนไข้ลองโควิดให้กินวันละ 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะเป็นเวลา2เดือนนะคะพบว่าช่วยลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็เพิ่มปริมาณของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเช่น SOD นะคะ
1: ครับ
0: งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งทำในคนไข้ไขมันในเลือดสูงที่ใช้ยาลดไขมันที่ชื่ออะทอร์วาสเตตินในขนาด 10-20 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็ให้ตรีผลาเข้าไปร่วมกับยาอะทอร์วาสเตตินในตรีผลาเนี่ยใช้อยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา2เดือนนะคะ เพราะว่ากลุ่มที่ได้รับตรีผลาเพิ่มไปเนี่ยจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาสเตตินในการลด LDL นะคะได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ตรีผลา นะคะช่วยเสริมฤทธิ์แล้วก็ยังลดพวกคอเลสเตอรอลรวมนะคะทดท่อคอเลสเตอรอล LDL รวมถึงไตรกลีเซอไรด์แล้วก็มี HDL หรือว่าไขมันดีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยนะคะ อีกงานวิจัยหนึ่งนะคะทำ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเป็นเวลา 2-3 เดือนนะคะพบว่าสามารถช่วยลดไขมันในเลือดทั้งไตรกลีเซอไรด์และ LDL ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่าตับค่าไตค่าเลือดของคนไข้ปกตินะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์เฉลี่ยก่อนกินอยู่ที่183นะคะหลังกินลดลงมาเหลือ157ค่ะแล้วก็ไขมัน LDLเฉลี่ยก่อนกินอยู่ที่146หลังจากกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 2-3 เดือนลดลงมาเหลือ130โดยเฉลี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการศึกษานะคะอื่นๆที่น่าสนใจเช่นในหนูที่เป็นมะเร็งตับนะคะการได้รับตรีผลาเข้าไปในอาหารเนี่ยนะคะเป็นเวลา2สัปดาห์ช่วยลดความเสียหายของตับนะคะและลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในตับได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะการลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในตับเนี่ยบ่งชี้ว่ามันสามารถช่วยลดพวกการอักเสบของตัวเนื้อตับได้เช่นบางคนอาจจะมีไขมันพอกตับแบบนี้ค่ะจริงๆตรีผลาเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวยาทางอายุรเวทที่ใช้ในเรื่องของไขมันพอกตับด้วยคือเขาพูดประมาณว่ามันลดไขมันได้ทั้ง3ที่คือทั้งในเลือดทั้งในลำไส้แล้วก็ทั้งในตับนะคะแล้วก็ยังมีการศึกษาในหลอดทดลองโดยเอาจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนที่กินอาหารแบบมังสวิรัติหรือว่าวีแกนนะคะ12คนนะคะมาดูว่าถ้าได้ใช้ตรีผลาเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาพบว่ามันจะทำให้เพิ่มความหลากหลายของแบคทีเรียที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ ในมนุษย์เช่นพวกตระกูลบิฟิโดแบคทีเรียหรือว่าแลคโตบาซิลัสนะคะและทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยมีสัดส่วนที่น้อยลงด้วยนะคะโดยตรีผลาเนี่ยยังไปช่วยปรับปรุงการทำงานของเยื่อบุผิวลำไส้ใหญ่นะคะช่วยลดการอักเสบได้ของตัวลำไส้นะคะและการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดี20คนนะคะให้ตรีผลาวันละ 1,050 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา2สัปดาห์พบว่าช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างเช่น T เซลล์นะคะหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งคือ Natural Killer Cell หรือว่าเซลล์เพชฌฆาตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัว Natural Killer Cell เนี่ยถือว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของทุกคนนะคะที่มีหน้าที่ในเรื่องของการเป็นด่านแรกในการตรวจจับพวกเซลล์มะเร็งรวมถึงเซลล์ที่มีการติดเชื้อไวรัสค่ะโดยมันจะหลั่งสารที่ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะคะมันไม่เกิดการแพร่กระจายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมสมดุลแล้วก็ลดการอักเสบในระดับเซลล์อีกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยบางส่วนนะคะคือตีผลาเนี่ยเป็นตำรับที่มีงานวิจัยที่ค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลักๆก็อย่างที่บอกก็คือภูมิคุ้มกันนะคะลำไส้นะคะไขมันในเลือดนะคะระบบทางเดินหายใจแก้ไอขับเสมหะนะคะแล้วก็ต้านมะเร็งลดอักเสบแล้วก็ยังเป็นยาที่แบบกินได้นานนะคะคือในอายุรเวทเนี่ยคือภาษาไทยอาจจะใช้คำว่ายาอายุวัฒนะเนาะแต่ว่าในอายุรเวทเนี่ยเขาใช้คำว่ารัศยานะค่ะรัศยานะก็คือมันจะเป็นแบบพวกฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือถ้าพืชในตระกูลที่อยู่ในรัศยานะก็อย่างเช่นพวกโสมอินเดียน่ะอัศวานันทะหรือแอสวากานาเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ในตระกูลรัศยานะเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแบบว่าที่กินได้นานๆอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นไอโทนิกด้วยนะคะคือใช้บำรุงสายตาได้ในทางอายุรเวทนะคะเพราะว่ามันเป็นพิกัดยาที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะลดความร้อนในร่างกายได้แต่ว่ายามันไม่ได้ว่าเป็นฤทธิ์เย็นจัดเหมือนพวกฟ้าทะลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะกินได้ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นสายตาเราที่มันใช้เยอะๆเนี่ยมันเหมือนธาตุไฟมันกำเริบแล้วก็อย่างที่บอกมันดูแลตับด้วยนะคะในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยตับมันจะสะท้อนออกที่ดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าตับเราร้อนเรานอนดึกเราใช้สายตาเยอะๆเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้พิกัดยาตีผลาเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการลดการทำงานของธาตุไฟที่ดวงตาได้ค่ะ
1: โอเคครับน่าสนใจน่าสนใจของอภัยภูเบศรมีทั้งเป็นแบบผงชงแล้วก็แบบแคปซูลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีอย่างอื่นอีกไหม
0: มีแค่นี้
1: ประมาณนี้ประมาณนี้นะใครสนใจก็ซื้อไปลองกินกันได้นะครับรสชาติดีเหมือนกันเพราะว่าเราพยายามปรุงรสให้ออกมากลมกล่อมนะแต่ว่าจะเปรี้ยวนำหน่อยนะครับโอเคพักเลยนะอาจารย์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้อาจารย์อานะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเวลาเยอะพอสมควรนะหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตเดี๋ยวใครที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรหรือว่าเป็นประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยูกยาเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอภัยภูเบศรของเราอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อานะวันนี้ยังเป็นเบอร์เดิมเหมือนเมื่อวานนะครับ02-276-3888ผมย้ำเบอร์ย้ำเบอร์นะ02-276-3888เลข83ตัวนะหลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้หยุดพักฟังสปอร์ตแป๊บหนึ่งนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครได้ใช้แล้วถ้าว่าใช้ดีช่วยบอกต่อนะใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับของเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับเป็นครีมกันแดดที่เรียกว่าผสมผสานนวัตกรรมป้องกันผิวน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นครีมกันแดดนะชื่ออภัยพรีเมียม UV Shield แล้วก็มียาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเป็นสูตรใหม่นะอภัยโบนแคร์เป็นสมุนไพรจากเพชรสังฆาฏดูแลสุขภาพกระดูกและข้อนะครับอ่ะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับฮัลโหลโทรติดแล้วครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ถามได้เลยครับ
4: จะถามว่าที่เมื่อกี้พูดอะไรตีพลาหรือคร
3: ับ ตีพลาตีพลาใช่ครับ
4: ฉันความจำไม่ค่อยดีค่ะ
3: ครับ
4: โทรฟังมาก็หลายเดือนแล้วเพิ่งจะโทรครั้งแรกอะค่ะ
3: จ้าโอ้ดีใจด้วยเชิญครับ
4: แล้วทุกวันนี้ว่าทานกินยาแก้ไอของอภัยภูเบศอยู่ค่ะกินเลยแล้วก็ของอภัยภูเบศซื้อหลายอย่างกินนี่สนใจอันที่หมอบอกพูดเนี่ยค่ะกีฬาเนี่ย
3: สนใจ
4: ยังผงกับคอตตูนอันไหนจะดีกว่ากันคะ
3: โอ้
5: คือแบบผงเนี่ยปริมาณต่อซองมันเยอะกว่าเมื่อเทียบกับต่อ1เม็ดนะคือเหมือนกับว่าคนอยากกินเอาอร่อย
3: เอารสชาติเอารสชาติ
5: ใช่ๆมันสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: กินสดชื่นคือกินผงใช่มั้ยคะ
3: ใช่มันจะได้
5: แต่ว่าแบบเม็ดเนี่ยปกติเราไม่ได้นั้น
3: เนี่ย
5: แ
3: นะ
5: นำให้กินวันละเม็ดอยู่แล้วก็คือปกติมันก็จะกินสัก 2-3 เม็ดต่อวันอย่างเงี้ยค่ะจริงมันก็เอาที่สะดวกไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะ
3: คุณภาพใกล้เคียงกันครับ
4: ใกล้เคียงอ
3: ยู่ที่ว่าฟิลจะเป็นฟิลไหนฟิลแคปซูลก็กินเลยลงคอเลยถ้าเป็นผงชงก็จะได้ฟิลแบบได้ดื่มน้ำจิบน้ำเย็นหรือว่าอุ่นๆแล้วแต่เราชอบฟิลมันก็จะเป็นอร่อยแบบเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวนำนิดหน่อยฝาดนิดหน่อย
5: ไม่
3: เค็มไม่เค็มเปรี้ยวฝาดหวานนิดๆครับผม
4: ทานอย่างเม็ดทานวันละกี่เม็ดคะ
5: ถ้าเม็ดส่วนใหญ่จะแล้วแต่ข้อบ่งใช้ว่าอยากใช้เรื่องอะไรค่ะถ้าเกิดอยากช่วยระบายก็ประมาณสัก
4: ใกล้กับระบายลำไส้ไม่ดี
5: ค่ะก็2เม็ดก่อนนอนได
4: ้2เม็ดก่อนนอนเหรอคะ
5: ใช่แต่ถ้ายังไม่ถ่ายก็เพิ่มมื้อเพิ่มจำนวนได้ค่ะคือถ้าในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยกรณีช่วยระบายสามารถกินได้จนถึง4,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: คือขอโทษนะที่ฉันเบอร์ไม่รู้คืออย่างเม็ดนี่คือทานครั้งแรก2เม็ดได้หรือคะเช้าเย็นหรือไงครับ
5: 2เม็ดก่อนนอนก่อนก็ได้ค่ะ หรือหลังอาหารเย็นก็ได้ค่ะ
6: ใช่2เม็ดนะคะค่ะค่ะถ้าเราชอบผงทานยังไงคะจะมีสนใจ
5: ผงก็วันละ1ซองมื้อไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะลดความร้อนในร่างกายหรือทำให้ร่างกายมันสดชื่นก็เป็นมื้อหลังข้าวกลางวันอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะย้ายมาเย็นก็ได้อะถ้าอยากให้ช่วยระบายวันรุ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะ
6: อ๋อแต่ดิฉันจะอยากจะซื้อให้ลูกสาวทานลูกสาวบางทีเป็นอาทิตย์ไม่ได้ถ่ายเลยอยากจะซื้อลูกสาวทานแล้วตัวเองก็ตอนนั้นไปหาหมอบอกลำไส้ไม่ดีปวดท้องลำไส้ไม่ดีแล้วก็กินมันไม่ย่อยอย่างเงี้ยก็เลยอยากซื้อมาคือกินสองคนแม่ลูกเลย
5: ลองดูเนาะแต่ถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นลองเสริมขมิ้นชันอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบคอมโบที่แบบสุดยอดในการดูแลลำไส้เลยอ่ะพูดจริงใช่สองตัวนี้จะเด่งขมิ้นกับตีพลาค่ะ
6: ใช่ใช่ขมิ้นนะครับ
3: ขมิ้นชันก็เป็นแคปซูลครับผม
6: อ๋อเป็นแคปซูล
3: เป็นแคปซูลครับครับผม
6: เป็นแคปซูลเหมือนกันขมิ้นนะ
3: ใช่ตัวตรีพลาเนี่ยมีทั้งที่เป็นแคปซูลแล้วก็เป็นผงชงครับ
6: ขมิ้นชันสมองไม่ดีฉันต้องพูดเลยฉันต้องจดเอาไว้
3: จดได้ไหม
6: ขมิ้นชันแล้วก็ตรีพลาจดแล้วสองอันแรกนี่จดเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกินร่วมกันได้ขมิ้นชันใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
6: คุณหมอคะอย่าลำคาญฉันนะฉันมือ
3: ไม่เป็นไรครับใจเย็นๆครับค่อยๆคุยกันไป
5: ไม่เป็นไร
6: ฉันได้ฟังมานานแล้วอยากจะโทรเมื่อคืนก็โทรเท่าไหร่ก็โทร
3: ไม่ติด
6: วันนี้ตั้งหลักไว้เลยตั้งโทรศัพท์ไว้เลยโทรสนใจยาตัวนี้ค่ะ
5: กินอภัยดีไหมล่ะบำรุงสมองซะหน่อย
6: ใช่ใช่ยาแก้ไอก็คือของอภัยนะจริงแล้วตอนที
5: ่
6: โควิดก็ซื้อของในเนี่ยอะไรกันเรียกอะไรนะยาม
5: ะขามป้อม
6: ไม่ใช่ค่ะตอนที่เป็นโควิดอ่ะยาเป็นเม็ดๆน่ะ
3: ฟ้าทลายโจรครับ
5: ฟ้าทลายโจรตอนนี้ยาแก้ไอมะขามป้อมมีสูตรไม่มีน้ำตาลด้วยแล้วนะคะ
6: มะขามป้อมคือเม็ดหรือคะไอผงหรือคะ
5: ไม่มะขามป้อมยาแก้ไอหอมไปภูเบศแบบน้ำเนี่ยอ๋อ
6: ใช่เป็นน้ำค่ะแท่นเป็นน้ำแต่ฉันกินประจำค่ะยี่ห้ออื่นไม่กินยี่ห้อน
5: ี้เดี๋ยวนี้มีแบบไม่มีน้ำตาลด้วยมีอีกสูตรหนึ่ง
6: อ๋อจ้าจ้าจ้าอันนี้คือหาซื้อได้ที่ไหนคะ
5: ในออนไลน์ได้เลยให้ลูกสาวลองเสิร์ชดูก็ได้ตีพลาไปภูเบศอะไรแบบเนี้ยค่ะ
6: อ๋อค่ะค่ะ
3: เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไปภูเบศบ้างหรือยังครับ
6: ก็ยาแก้ไอคะแล้วก็ฟ้าทลายโจร
3: อ๋ออันนั้นซื้อที่ไหนครับตอนซื้อที่ไหน
6: ซื้อตามร้านขายยาค่ะ
3: อ๋อแต่ว่าบางตัวตามร้านขายยาอาจจะไม่มีอาจจะต้องซื้อ
6: ใช่
3: ซื้อออนไลน์ก็ได้ครับให้ลูกสาวสั่งซื้อทั้ง
6: เดี๋ยว
3: ฟังนิดนึงครับให้ลูกสาวซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับโอเค
6: แล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะ
5: จากเดี๋ยวนะคะอภัยตีพลา
6: ตีพลาค่ะราคาเท่าไหร่คะ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
3: เป็นแบบสองแบบต้องการทราบราคาทั้งสองแบบเลยใช่ไหม
5: ถ้าแบบกระปุกก่อนเนาะถ้าแบบกระปุกเนี่ย60เม็ด220บาทค่ะแต่ถ้าแบบผงชงเนี่ยมันจะเป็นกล่องละ10ซองราคา350บาทค่ะ
6: ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วพรุ่งนี้ให้ลูกโทรไปฉันโทรเองฉันจำมันไม่ที่ไม่ได้เดี๋ยวให้ลูกจัดการให
3: ้ให้ลูกจัดการให้ครับแต่ถ้าว่าจำ
6: สมองไม่ค่อยดีแล้วก็จะถามคุณหมอหน่อยครับคอเนี่ยคอเสื่อมมันตึงคอมากหน้าลำคาญเลยมันมา2วันแล้วมันหนักคอตึงคอมากเลยให้ทานอะไรดีครับ
5: ต้องเอาน้ำมันหรือยาอะไรนวดกล้ามเนื้อที่มันตึงอะค่ะภายนอกเนาะถ้าเป็นยากินก็กินเป็นเถาวันเปียง2เม็ด3เวลาหายแล้วก็หยุดค่ะ
6: เถาวันเปียงไหนคะ
3: ใช่
6: ค
3: ่
6: ะ
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
3: เถาวันเปียง
6: ก็รอเอียยอเปียง
3: เถาวันเปียงครับ
6: กินยังไงคะ
5: ครั้งละ2เม็ดหลังอาหาร3เวลาค่ะแต่ถ้าดีขึ้นก่อนก็หยุดได้ก่อนเลยค่ะ
6: อ๋อค่ะค่ะ
5: เออแล้วก็เอาสเปรย์กระดูกไก่ดำก็ได้หรือน้ำมันไทยก็ได้เนาะนวดนวดตรงคอที่มันตึงๆอะค่ะ
6: ค่ะจริงๆฉันไปรักษาที่สดีแล้วก็ให้ได้ยาวิตามินเอวิตามินอะไรมามาลูกกินมันไม่เห็นมันคิดว่ามันไม่เข้ากันไหมมันไม่เข้ากันนะมันถือฉันปวดทรมานเนี่ย
5: อ๋อลองคุยกับคุณหมอดูเนาะว่าพอจะปรับยาอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: ถ้าเกิดอย่างเช่นยันขอปรึกษาหน่อยอายุ76แล้วถ้าเขาให้ผ่าสมควรผ่าไหมคะฉันกลัว
5: ถ้ายังพอใช้ชีวิตอยู่ได้อ่ะแล้วลองปรับยาให้เต็มที่ดูก่อนก็การผ่าก็อาจจะเป็นทางเลือกท้ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้ยมันไม่ไหวเลยใช้ชีวิตลำบากมากปวดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองคือการผ่าตัดทุกอย่างมันก็มีความเสี่ยงเนาะแต่ทีนี้เนี่ยหนูอยากให้ลองปรับยาดูก่อนนะคะ
6: นี่ฉันแพ้ยาแพ้ยาชาล่ะยาบล็อกหลังฉีดแล้วเวลา
5: อ้าวเหรอแล้วจะผ่าได้ไหมล่ะ
6: เวียนหัวได้ไหมหรือว่า
3: เดี๋ยวหมอ
6: ถามคุณดู
3: เดี๋ยวหมอ
5: คุณหมออาจจะรู้ละเอียดกว่าหนูเนาะแต่ว่าหนูคิดว่าเริ่มปรับเป็นตัวเริ่มปรับยารับประทานดูก่อนนะคะ
6: ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันลบคนหลายอย่างเลยแล้วฉันจะเป็นเยอะแขนข้างซ้ายเอ็นขาดตั้งหลายเส้นแขนข้างขวาก็เกี่ยวโยงกับคอเสื่อมยกไม่ค่อยไหวมือชาโอ้มันหลายอย่างไม่รู้อะไรซ้ำซ้อนจังเลย
5: อาจจะต้องมีใช้ยากลุ่มแก้เส้นประสาทอักเสบนะคะพวกกาบาลินได้ใช้บ้างไหมคะ
6: ไม่เคยได้ใช้เลย
5: อ๋อเหรอไม่แน่ใจว่าเคยกินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยเป็นยากลุ่มหลักที่ต้องใช้นะคะพวกกาบาลินนะคะ
6: กาบาลินนะคะ
5: ใช่ค่ะ
6: ค่ะไม่รู้เช่นเอาคนด่านมาตั้งจดไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวจำไม่ได้ค่ะขอบคุณมากคุณหมอ
3: ดีครับ
5: ลองปรึกษาคุณหมอดูเนาะเรื่องยาเน
6: า
5: ะ
6: จ้าขอบคุณมากนะคะให้ปรึกษาตั้งหลายเรื่องขอบคุณทั้งสองท่านในการฟังอยู่ทุกวันเลยค่ะ
3: ครับครับยินดีครับมีปัญหาอะไรก็โทรมารายการเรามีทุกวันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ถ้าวันอังคารต้องบอกเลยว่าโทรยากแน่นอนนะครับแต่ก็มีวันอื่นที่อาจารย์จากอภัยภูเบศรคุณหมอจากอภัยภูเบศรมาเป็นวิทยากรก็สามารถจะสอบถามปรึกษาได้นะครับเชิญเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
7: ยายหนูจะขอแม่ขอเบอร์อะไรนะ
3: แม่จะขอเบอร์อะไรครับ
7: แม่จะขอเบอร์
3: เบอร์จันอาให้ไม่ได้นะครับ
8: ขอเบอร์โรงพยาบาลสั่งยา
3: อ๋อจะซื้อยาใช่ไหม
8: ค
3: ่
8: ะ
3: มีประกาหรือยังครับมีแล้วนะเอาประกามาจดเลยครับสุ02
7: 02
3: แล้วก็02
7: 02
3: 877
7: 877
3: 10
7: 10
3: 02 02 877 10นะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ
7: ค่ะ
3: มันจะต่อไปที่ไฟล์
9: อะไร
3: เ
9: บอร์745ขนาน
7: แล้วอีกเบอร์ม
3: ีอี
7: กเบอร์ใช่ไหม
3: ครับมีครับเบอร์มือถือครับ
7: เบอร์ถือ
3: 086
7: 086
3: 563
7: 563
3: 1123
7: 1123
3: ใช่086 563 1123
7: ค่ะ
3: หรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับ
7: หนูหาออนไลน์ไม่เจอค่ะยายเขาอยากได้คือปกติเขาซื้อยา
3: อ้าวออนไลน์เนี่ยมีทั้งของอภัยภูเบศรก็มีใน Shopee ใน Lazada ก็มี TikTok ก็มีเซิร์ชเข้าไปได้เลย
7: บางยาบางตัวมันไม่มีแบบในสต็อกอะค่ะ
3: หร
5: ออ๋อถ้ายาบางทีมันโชว์ออนไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นเพจโรงพยาบาลเนาะ
3: okay. อ
5: าจจะต้องทักไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ค่ะแม่มีเราจะขาบคุณหมอไหม
10: จะถามว่าไอ้ท้องผูกประจำไม่กินยาถ่ายเลยก็ไม่ถ่ายเลย
7: จะถามอะไร
3: ท้องผูกประจำ
10: กินยาถ่ายอย่างนี้พูดหมอพูดว่าตีหลาก็อะไรมาขามป้อมอะไรเนี่ยอยากจะสั่งไอ้อย่างที่ชงน้ำอ่ะ
3: ได้เป็นผงชง
5: ลองกินดูได้จ้า
10: ซองเท่าไหร่คะราคารู้ไหมคะ
3: ซองใหญ่นะซองใหญ่นะซองใหญ่แล้วมีซองเล็กอยู่ข้างในนะอาจารย์เท่าไหร่ครับ
5: กล่องหนึ่งมี10ซองค่ะ350บาทค่ะบางทีจะมีโปรลดราคาน้อยกว่านี้เนาะอันนี้ราคาปกติค่ะ
7: เออ
5: เ
10: รา300เท่าไหร่คะ
7: มันมีติดซองแล้วก็แม่มีอะไรถามอีกไหม มันโทรติดง่ายมากเลย
10: ท้องผูกกระดานไม่กินจะถ่ายก็ไม่ถ่ายเลย
3: แล้วพฤติกรรมการกินเป็นอย่างไรบ้างพฤติกรรมการกินผักกินน้ำเยอะไหม
7: ยายคานน้ำเยอะค่ะแต่ว่ายายค่อนข้างอายุมากแล้วคือหมอโรงพยาบาลบอกว่ายายเป็นไตระยะที่3เพราะว่าจากอายุที่มากอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ได้หมอห้ามกินผักใบเขียวแล้วก็ห้ามกินของเค็มอะไรประมาณนี
3: ้เป็นไตระยะ3เองเหรอ
5: ไม่น่าจะใช่นะห้ามกินผักอะ
3: ระยะไหนระยะไหน
5: เข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู
3: ้คุณยายเป็นไตระยะไหนครับ
7: เป็นอะไรระยะไหน
10: อายุตั้ง86 87ได้ไตระยะ3
3: ระยะ3อายุ87เนี่ยถือว่าปกติมั้ยอาจารย
5: ์ค่ะก็
3: ยังไม่น่ากลัว
5: ค
3: ิ
5: ดว
3: ่
5: าเป็นความเสื่อมตามอายุด้วยค่ะก็คิดว่าผักอะไรก็น่าจะกินได้ปกตินะคะลองไปคุยกับคุณหมอใหม่ครั้งหน้าเนาะว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
3: ผัก
10: หมอบอกหมอก็ว่าอย่ากินผักสีเขียวให้กินผักให้กินสีขาวไว้เขาบอกงั้นให้กินไข่ขาววันละ2ลูกหมอโรงพยาบาลชลบุรีก็บอกงั้น
3: อ๋อไม่เป็นไรครับ
5: ไม่เกี่ยวอะไรกันไม่รู้ผักสีเขียวกับสีขาว คุณยายมีกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดอะไรอยู่ไหมวาฟารินอะไรพวกเนี้ย
7: ไม่มีค
3: ่
7: ะ
3: ไม่มี
5: ไม่มีไม่น่าจะเกี่ยวนะผักก็กินได้หมดแหละ
3: มีแค่ยาความดัน
7: ไม่ได้กินแล้วยายไม่ได้กินยาความดันโรงพยาบาลแล้วยายเปลี่ยนมาเป็นกินมะระขี้นกแทน
5: เอ้าม
3: ะระขี้นกแก้เบาหวานนะไม่ได้เกี่ยวความดันนะ
7: ได้ยังไม่รู้อ่ะเห็นยาย
10: แล้วที่ไม่เป็นอะไรเลย
7: มันไม่เป็นแบบว่า
10: ผูกไปความดันมีนิดหน่อย
3: ความดันนิดหน่อยเองโอเคกินมะระขี้นกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นผลเสียแต่ว่าก็ระวังมันเป็นยาเย็นใช่ไหมอาจารย
5: ์ก็ต้องกินหยุดบ้าง
3: ก็อย่าไปกินเยอะครับผม
10: วันนึงกินเม็ดเดียวมะระขี้นกอ
3: ่
10: ะ
3: ได้อย่างนี้ได้เม็ดเดียวได้ครับก็แนะนำให้กินผักต้มเยอะหน่อยอาจจะสีขาวมากหน่อยสีเขียวพอได้ยังพอได้อยู่นะครับ
7: แล้วหมอเขาให้กินได้บอกสีเขียวอ
3: ่
7: ะ
3: ไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องเขียวเข้มอ่ะนะ
5: คืออย่างนี้นะคะคือ
3: เดี๋ยวคุณยายแป๊บคุณยายฟังแป๊บนึงนะคุณยายนะ
5: คือผักใบเขียวเข้มเนี่ยมันจะมีวิตามินเคสูงค่ะซึ่งมันอาจจะไปต้านฤทธิ์ยาละลายลิ่มเลือดที่ชื่อวาฟารินอันนี้เท่าที่หนูทราบนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้กินวาฟารินเนี่ยค่ะจริงๆกินผักได้ทุกสีล่ะค่ะแต่ว่าอาจจะลองถามคุณหมอลึกๆอีกทีนึงเนาะว่าเหตุผลที่เขาห้ามเนี่ยเพราะอะไรนะครั้งหน้าที่เจอ
3: หน้าลองถามอีกทีแต่ว่าระยะ3เป็นแต่ระยะ3แล้วก็อายุ80กว่าเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะโอเคครับก็พยายามกินผักต้มเยอะหน่อยและกินน้ำมากหน่อยถ่ายก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปรับไปนะครับส่วนตรีผลาเนี่ย ก็เป็นทางเลือกที่เสริมปรับในเรื่องของการถ่ายให้ดีขึ้นครับ
10: เนี่ยเป็นห่วงไตก็เป็นห่วงท้องผูกไปถ่ายเองเลยมา 2-3 ปีแล้วไปถ่ายเองเลยจนกินจะยาถ่าย
3: จะติดยาแล้วตอนนี้คือติดยาแล้วถ้าไม่กินไม่ถ่าย
10: แต่ก่อนนี่เคยกินโรงพยาบาลถ่ายเดี๋ยวนี้ยาโรงพยาบาลซื้อมากินก็ไม่ถ่ายไอ้ไข่มากินก็ไม่ถ่ายแล้วสั่งซื้อยากินเอง
3: ต้องมันน่าจะติดยา
10: ตีฉลากินอยู่สองสามเดือนนะตีฉลาอย่างเม็ดเนี่ยของโรงพยาบาลไทยภูเบศรทมิ่งตีฉลา
3: เดี๋ยวเดี๋ยว
10: ขี้นก
3: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตีผลา กินกินอยู่แล้วใช่ไหม
10: ก
3: ิน
10: อยู่มันหลายเดือน
3: แล้วแล้วกินกินยังไง
10: กินหลายเดือน
3: จ้าจ้าเข้าใจเข้าใจกันแล้วกินอย่างตอนนี้กินยังไงอยู่ครับตีผลาครับ
10: กินวันเช้า2ข้าวจูนเย็น2ข้าวจูน
3: พอไหมอาจารย์
5: ถ้ากิน2แคปซูลเช้าเย็นแล้วยังไม่ถ่ายอีกหรอคะ
10: ไม่รู้เรื่องเลยเฉย
3: ๆก็คือมันติดเหมือนกับติดยา
5: แล้วไม่กินแล้วกินมะขามแขกร่วมด้วยไหมเอ่ย
10: ไม่เคยเลยไม่เคยกินเลยมะขามแขกเคยกินแต่ยาโรงพยาบาลให้ถ่ายแล้วยาโรงพยาบาลไม่ถ่ายก็เลยหันมากินตีฉลาก็เนี่ยอะไรนึกไม่ออก
5: เอาอย่างนี้มันเพิ่มขนาดได้อีกนะคือมันเพิ่มขนาดได้อีกตีผลาเนี่ยมันเพิ่มได้จนถึงถึง10เม็ดต่อวันนั่นแหละแต่ว่าเราค่อยๆเพิ่มนะก็คือถ้าวันไหนไม่ถ่ายจริงๆอาจจะเพิ่มตัวมะขามแขกเข้ามาจะถ่ายได้ดีกว่านะคะแต่ทีนี้ถ้าเอาประหยัดเนี่ยตีผลาเนี่ยมันเป็นยาที่เราไปเบิกได้ที่แผนกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลใกล้บ้านเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นนะ
3: มะขามแขกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะคุณยายนะ
7: ยายเคยกินของโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่มันไม่ถ่าย
3: เหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้กินอะไรอยู่แล้วถ่าย
10: กินมันมาซื้อยาอะไรหลังซื้อมาอย่าง
7: เป็นน้ำยาถ่ายที่เป็นน้ำหวานนะคะแลคโตรสของ
5: แลคโตรส
3: โอเค
5: แลคโตรสกินแล้วถ่ายไหมถ้ากินแล้วถ่ายก็กินร่วมกันได้ค่ะ
7: ก็ทานแล้วถ่ายค่ะแต่ตอนแรกที่โรงพยาบาลแบบให้มะขามแขก
3: ไม่ถ่าย
7: มาไม่ถ่ายแบบตอนแรกก็ถ่ายตอนนี้ก็ไม่ถ่ายแล้วโรงพยาบาลก็ให้ไอ้แลคโตรสมากินอยู่ระยะหนึ่งก็ถ่ายแล้วสักพักนึงก็ไม่ถ่ายก็หยุดกินแล้วก็ไปหาตัวอื่นใช่ค่ะแล้วนี้ก็หันกลับมากินใหม
3: ่ดื้อยาพอสมควร
10: กินคั่วตีผลาเนี่ยตีผลา3เม็ด
7: ตอนแรกก็ซื้อเป็นน้ำตีผลาให้ยายทานแต่ก็ไม่ถ่าย
3: ก็ไม่ถ่ายใช่เพราะตีผลามันอ่อนมันอาจจะไม่ถึง
10: ตีผลาอย่างผมอะ
3: มันอาจจะอ่อนครับคุณยายครับเพราะว่ากิน
5: คือหนึ่งคืออาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยเนาะก็เลยทำให้ลำไส้มันไม่ค่อยขยับ
3: ใช่เขามีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่ด้วยคุณยายก็ทำให้ลำไส้ไม่ค่อยทำงาน
5: ลองเพิ่มผักลองเพิ่มผักลวกดูนะคะเพิ่มพวกเส้นใยอาหาร
3: กินผักเยอะๆขึ้นนี้ลองเพิ่มผักนะ
7: ผ
3: ัก
7: เยอะ
3: กินผักเยอะๆนะกินผักเยอะๆเลยนะคุณยายนะ
10: หลานไม่ค่อยซื้อมาให้กินไปไหนก็ไม่ได้ขาเดินไม่ได้แต่เกือบ10ปีแล้ว
3: บอกหลานเลยว่าต้องซื้อมาต้มให้กินทุกวันนะวันละจานวันละจานเลยกินเยอะๆ
10: ก็ไม
3: ่
10: เคยดีมีแต่เหงือก
3: ต้มให้เละๆต้มให้เละๆนะบอกให้ยายบอกให้หลานต้มให้เละๆนะแล้วค่อยๆปรับดูเพราะตอนนี้ลำไส้ยายเนี่ยติดยาแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องลำไส้ไม่ค่อยทำงานเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมันก็จะส่งผลถึงการท้องผูกค่อนข้างจะเยอะครับ
10: ใช่เยอะทีเดียวละ
3: ครับ
10: 2-3ปีมานี่แล
3: ้
10: ว
3: ลองปรับดูเบื้องต้นลองปรับดูนะปรับกินผักเพิ่มน้ำก็ให้เพิ่มไว้ถ้าหากว่าเกิน2ลิตรได้ก็เกินได้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าจะกินตรีผลาก็เพิ่มเป็นมื้อละ3เม็ด2มื้อดีไหมอาจารย
5: ์ใช่ๆแต่พอคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอ่ะมันก็อาจจะต้องไปพึ่งยากลุ่มกระตุ้นให้ลำไส้เคลื่อนไหวอ่ะค่ะ
3: ตัวไหนอ่ะ
5: พวกมะขามแขกพวกคูนพวกชุมเห็ดเทศอย่างเงี้ยค่ะก็จะถ่ายได้แรงกว่าตรีผลาค่ะ
10: ยายอยากจะกินอย่างนี้ได้ไหมหมอยายอยากกินนี่ไอ้ขิงทอดขิงก็ตุนลำไส้อะขิง
3: ไม่เท่าไหร่
10: ด้วยอะ
3: ไม่เท่าไหร่เนาะไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเรื่องยาถ่ายเท่าไหร่ครับขิง
5: จะอ้อมโลกไปหน่อยคือว่ามันก็กินได้แต่ว่ามันอ้อมคือชาชงชุมเห็ดเทศได้นะวันละซองหรือมะขามแขกวันละ2เม็ดหรือยาน้ำฝักคูณวันละ2ช้อนโต๊ะเนี่ยลองเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะใน3ช้อยเนี่ยมันจะเป็นยากระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนไหวเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวมันก็ลำไส้มันก็จะไม่ขยับค่ะ
3: คุณยายคุณหลานฟังเข้าใจไหมเดี๋ยวสรุปต้องสรุปแล้วยายหลานเข้าใจไหมนะตอนนี้กินผักเพิ่มระดับแรกผักต้มให้เละ แล้วมากินยาช่วยทำงานของลำไส้ไม่ว่าจะเป็น3ตัวมีอะไรบ้างอาจารย
5: ์มะขามแขกหรือคูนหรือชูเมเทศตัวใดตัวหน
3: ึ่
5: ง
3: เอาง่ายๆคือมะขามเอามะขามแขกแล้วกันง่ายๆนะคูนอาจจะยากๆหน่อยเอามะขามแขกก่อนลองดูสัก1สัปดาห์ดูซินะ
5: แต่ถ้าไหนถ่ายได้ก็เว้นบ้างเนาะเพราะว่าอาจจะติดยาระบายได
3: ้แล้วก็กินตีผลาได้เพิ่มเป็นมื้อละ3เม็ดได้ผสมกันไปเอาสูตรนี้ก่อนลองทำ
5: กินได้ทุกวัน
3: ลองทำดูสักสัปดาห์หนึ่งก่อนนะ
10: เนี่ยคิดดูว่าจะฟังอาจารย์พูดแล้วก็อยากสั่งโรงพ
3: ย
10: าบาลโดยต
3: รงยังไม่ต้องอยากกินยังไม่ต้องอยากกินกินแบบนั้นไปก่อนนะกินแบบเดิมไปก่อนนะแต่ว่าปรับผัก
5: ได้ลองเปลี่ยนได้เราก็ลองดูได้ค่ะ
3: คิดจะกินชงหรือจะกินเม็ดมันก็มีค่าเท่ากันน่ะมันมีเม็ดอยู่แล้วใช่ไหมมันมีเม็ดอยู่แล้วใช่ไหม
5: ไอ้ชงมะขามป้อมมันเยอะกว่าไงคะ
3: ก็เอาเพิ่มไปว่าแล้วแต่ถ้าจะกินชงก็ชงซองเดียวอยู่อาจารย์กินตอนไหน
5: กินตอนเย็น
3: ให้กินตอนเย็นถ้าจะกินชงแบบมะขามป้อมชงเอ้ยตีผลาชงเนี่ยให้กินตอนเย็นนะ
7: ได้ค่ะ
3: ตามนี้นะเข้าใจไหม
7: ค
3: ่
7: ะเข้าใจค่ะ
3: ลองสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้ายังมีปัญหาโทรมาคุยใหม่
7: ได้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวไม่จบโอเคหมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขอบคุณมากจ้ะอาจารย์ขอบคุณครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: โอเคครับโอเคครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วไปฟังข่าวนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะค่อย
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
18: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตัวรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อินกับมาตรฐานเดียวกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
19: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ. 2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปริมปรัชโสภาภาครายงาน
12: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่คาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.1 เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ราย JMA เปิดเผยอีกว่าจังหวัดคุมาโมโตะประสบเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock มากกว่า60ครั้งขณะเดียวกันนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
11: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับจันทร์ถึงศุกร์ยังคงพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ห้าทุ่ม

ถึงเที่ยงคืนครับหลังข่าวต้นชั่วโมงเล็กน้อยนะครับ5 ทุ่มเศษๆเราก็เจอกันนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz 819 kHz ครับแต่จันอังคารพุธเนี่ยก็พบกันที่ AM 819 kHz ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็พบกันทั้ง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ AM 819 kHz รวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมมาพร้อมกับเสียงที่แหบแห้งฝนก็มีบ้างนะบางทีก็ไม่มีแต่ว่าช่วงหลังนี้ผมไม่ได้โดนฝนแต่รู้สึกว่าอยู่ๆเสียงมันก็หายไปนะครับก่อนหน้านี้เสียงหายไปเยอะกว่านี้อีกนะวันนี้เริ่มดีขึ้นละก็เลยใช้เสียงได้แต่จริงๆที่ผ่านมาก็ใช้อยู่แต่ว่าใช้ได้ไม่เยอะนะครับวันนี้เสียงแหบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เพลง2เพลงเริ่มต้นรายการไปนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้กรุงเทพราตรีก่อนหน้านี้กลิ่นราตรี2เพลงที่มีชื่อลงท้ายว่าราตรีนะครับก็ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆครับเพลงประทับใจมีสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับใครที่ฟังรายการเราเป็นประจำก็คงจะเข้าใจแล้วคงจะรู้ว่าเมื่อเปิดรายการเพลงประทับใจเราแล้วก็จะได้ฟังเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับ

มาถึงช่วงที่สองของรายการนะครับหลายคนกำลังกังวลอะไรบ้างในชีวิตผมเชื่อนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยคือการดำเนินชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ราบรื่นนะเสมอไปแต่ถ้าใครที่ราบรื่นก็ดีถ้าใครที่ราบรื่นน้อยก็พยายามหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหานะครับพูดถึงความกังวลมีนะมีทุกคนอย่างผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่อะไรก็อย่างนึงนะมันก็ต้องเดี๋ยวปวดคอเมื่อยไหล่นะฮะแล้วตอนนี้ลามไปถึงหูเวลาอยู่ในที่เงียบๆเมื่อก่อนเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงเหมือนวีดวีดในหูดังแว่วแว่วแต่พออายุเราเริ่มเยอะขึ้นหรือจะสาเหตุอะไรด้วยอีกอันนี้ก็ไม่แน่ใจมันเริ่มดังขึ้นละตอนเนี้ยดังขึ้นจนเราเกิดความรำคาญผมเคยไปศึกษาจากคลิปต่างๆจากคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นกันทุกคนเมื่อหูเรามีความเสื่อมลงการได้ยินอาจจะน้อยลงหรือ เสียงแหลมๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือทดสอบเสียงไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็อย่างผมนี่ผมมีประวัติตอนเด็กๆเนี่ยจะไปหาหมอเรื่องในหูบ่อยเวลาเป็นหวัดนะฮะมันจะมีปัญหากับหูแล้วมันจะทำให้หูได้ยินสองข้างไม่เท่ากันบ้างปวดบ้างอะไรเงี้ยพอไปเช็คแล้วปรากฏว่าแก้วหูชั้นกลางน่าจะมีปัญหาตั้งแต่นั้นเราก็เลยประคองดูแลกันตลอดก็จะไม่ค่อยได้ใส่หูฟังเท่าไหร่ถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพอตอนเนี้ยมันรู้สึกว่ามีเสียงแว่วแว่ววิดวิดดังก็ว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปปรึกษาหาหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีสาเหตุเดียวกันนี้ดังอยู่ในหูของท่านผู้ฟังด้วยบ้างหรือเปล่าถ้าดังแล้วสามารถแก้ปัญหาได้หรือทำยังไงถึงหายก็แชร์กันได้นะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจนี่แหละสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400บอกมานะจะได้ทำตามแต่ว่าการปรึกษาหมอเนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเรื่องของไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้าเราหาคำตอบไม่ได้มันบางทีมันก็เกิดความผิดปกติในร่างกายของเราร่างกายเราอาจจะบอกอาจจะไม่บอกอาจจะฟ้องอาจจะไม่ฟ้องเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ๊ะจะได้ยินไม่เท่ากันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยืนแล้วมันก็เวียนหัวอะไรเงี้ยบ้านหมุนคำตอบก็คือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ต้องไปดูพอไปดูแล้วมีหินปูนหล่นลงมาเกาะบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้ยาหรือฉีดยาอะไรไปก็เลยนั่นแหละครับร่างกายเรามันก็จะมีภาวะแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่าปล่อยอย่าละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีปัญหากับร่างกายเราก็ควรที่จะไปปรึกษาแพทย์นะครับการตรวจสุขภาพปีละ1-2ครั้งดีที่สุดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรา อวัยวะภายในทำงานปกติอยู่ไหมหัวใจเราเต้นปกติอยู่หรือเปล่านะครับ เรื่องของเลือดเราเป็นยังไงเชื้อนุ่นนี่นั่นมีภาวะอะไรบ้างหรือเปล่าบางทีคุณหมอแล้วก็เครื่องมือแพทย์นี่แหละจะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับการแสดงพื้นบ้านที่ถือเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะนั่นคือหนังตะลุงค่ะในช่วง50ปีที่ผ่านมาก่อนที่วัฒนธรรมจากเมืองหลวงจะมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นนะคะในชนบทภาคใต้จะมีกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและทัศนะในการดำเนินชีวิตของชาวบ้านอยู่4กลุ่มคือพระภิกษุสูงอายุที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อหลวงครูประถมศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและนายหนังตะลุงทั้ง4กลุ่มที่กล่าวมานั้นนายหนังตะลุงจะมีลักษณะพิเศษกว่ากลุ่มอื่นๆกล่าวคือมีความเป็นอิสระในการนำสาระต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านโดยไม่มีพันธะใดๆมาเป็นเครื่องจำกัดค่ะนายหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงจะได้รับความเชื่อถือจากชาวบ้านทั่วไปยิ่งกว่าคนของทางราชการที่ชาวบ้านเรียกกันว่านายหนังตะลุงเป็นขวัญใจของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่แพ้นักร้องนักแสดงที่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นอยู่ในสมัยนี้เลยค่ะการที่หนังตะลุงคณะหนึ่งคณะใดจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านได้นั้นนะคะจะต้องมีมุกตลกที่ชาวบ้านชื่นชอบหนังตะลุงแต่ละคณะจะมีตัวตลกเอกประจำคณะของตนเองอย่างเช่นหนังจันแก้วจะมีอ้ายเมืองเป็นตัวชูโรงหนังพร้อมน้อยตะลุงสากุลจะมีอ้ายหลำหนังปฐมจะมีอ้ายลูกหมีเป็นตัวตลกเอกเป็นต้นค่ะตัวตลกในหนังตะลุงมีหลายตัวแต่ที่เป็นตลกสากลที่ต้องมีทุกคณะคือไอ้เท่งและไอ้หนูนุ้ยนอกจากนั้นแล้วแต่คณะใดจะใช้ตัวตลกใดก็ได้เช่นไอ้แก้วไอ้พูนไอ้ปราบไอ้เมืองไอ้ยอดทองไอ้ดิกเป็นต้นตัวตลกทุกตัวในหนังตะลุงจะมีนิสัยสำเนียงการพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นไอ้เท่งไม่ว่านายหนังคนไหนจะเชิดรูปไอ้เท่งก็ต้องพากย์เสียงของไอ้เท่งให้เหมือนจริงจะพากย์ตามใจชอบไม่ได้นะคะนอกจากนี้ตัวตลกในหนังตะลุงนั้นเชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงทั้งสิ้นเช่นไอ้เท่งเอาเขามาจากชาวบ้านคนหนึ่งชื่อเท่งอยู่บ้านคูขุดอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหนังจวนบ้านคูขุดนำมาตัดรูปตลกเป็นครั้งแรกหนังคณะอื่นๆนำไปเรียนแบบรูปร่างผอมบางสูงท่อนบนยาวกว่าท่อนล่างผิวดำปากกว้างหัวเถิกผมงอหยิกใบหน้าคล้ายนกกระหังนิ้วมือขวายาวโตนิ้วชี้กับหัวแม่มือซ้ายงอหงิกเป็นวงเข้าหากันนุ่งผ้าสโรงลายตาหมากรุกคาดพุงด้วยผ้าขาวม้าไม่สวมเสื้อที่สะเอวก็จะเหน็บมีดอ้ายครกหรือมีดปลายแหลมด้านงอโค้งมีฝักชอบพูดจาผงผางไม่เกรงใจใครขู่สำทับผู้อื่นล้อเลียนเก่งซึ่งเป็นคู่หูกับอ้ายหนูนุ้ยค่ะสำหรับไอ้นุ้ยนำเขามาจากคนซื่อๆแกมโง่ผิวดำรูปร่างค่อนข้างเตี้ยพุงยานโยกคอตกทรงผมคล้ายแส้ม้าจมูกปากยื่นออกไปคล้ายกับปากวัวมีเครายาวคล้ายหนวดแพะใครพูดเรื่องวัวเป็นไม่พอใจนุ่งผ้าสโรงแต่ไม่มีลวดลายไม่สวมเสื้อถือมีดตะไคร้หนีบหมากเป็นอาวุธพูดเสียงต่ำสั่นเครือดันขึ้นนาสิกชอบคล้อยตามคนยุยงส่งเสริมไอ้หนูนุ้ยนั้นชอบแสดงความซื่อออกมาเสมอๆค่ะตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ถือว่าเป็นขวัญใจของชาวภาคใต้โดยแท้นะคะเพราะการแต่งเนื้อแต่งตัวสำเนียงการพูดนิสัยใจคอต่างๆล้วนถอดมาจากชีวิตจริงของชาวบ้านแท้ๆแม้ปัจจุบันนี้หนังตะลุงจะไม่เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ใช่ว่าหนังตะลุงจะหมดไปเสียทีเดียวนะคะยังคงได้รับความนิยมอยู่พอสมควรยิ่งในปัจจุบันนี้นายหนังตะลุงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและบางคนก็เป็นถึงมหาบัณฑิตปริญญาโทเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของหนังตะลุงในปัจจุบันนอกเหนือจากจะสอดแทรกความสนุกสนานแล้วก็ยังคงสอดแทรกในเรื่องของปัจจุบันข่าวสารต่างๆของบ้านเมืองอีกด้วยและนี่คือเรื่องราวของตัวตลกในหนังตะลุงภาคใต้ที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หนังตะลุง .com รวมถึงแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของเพลงประทับใจในคืนนี้แล้วนะครับเรื่องของอะไรๆใกล้ๆตัวเนี่ยมีเยอะแต่ละวันเกิดขึ้นนะครับดูข่าวแล้วตกใจเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมาแล้วขับรถไปชนคนที่ไม่รู้อีหน่วยเน่โอ้โหผมรู้สึกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจริงๆบางครั้งเราก็ระมัดระวังแล้วอยู่ริมถนนแล้วขับช้าๆแล้วแต่คนที่เขาขับมาโดยประมาทแล้วไปดื่มมาอีกเนี่ยทำให้เราแบบว่าที่ขับถูกกฎจราจรก็ต้องมาจบชีวิตหรือมาบาดเจ็บนะครับยังไงก็วิงวอนนะวิงวอนว่าถ้าเราจะดื่มก็คงไม่เป็นไรแต่ดื่มแล้วเนี่ยอย่าขับเดี๋ยวนี้กฎหมายเนี่ยมันแรงมากคุณผู้ฟังครับถ้าไปตรวจเจอแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าคุณเมาแล้วขับคุณก็รับโทษกันไปทั้งจำและปรับเอาให้หนักๆเลยคุณผู้ฟังจริงๆการดื่มเนี่ยก็ดื่มได้นะบางคนก็ดื่มแค่เป็นกระสายบางคนก็ดื่มแบบสังสรรค์บางคนก็ดื่มแบบติดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าถ้าจะดื่มแล้วขับเนี่ยโอ้มันจะไปเดือดร้อนกับคนอื่นอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ให้มีสติเวลาเราขับรถอยู่บนถนนเนี่ยก็ต้องคิดว่าขับรถอยู่บนถนนเนี่ยเราใช้ถนนร่วมกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้กับเราด้วยเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเราก็ต้องรู้อย่างเคร่งครัดว่าอะไรควรอะไรควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้าเมาก็นอนหรือจะไปไหนก็เรียกรถเดี๋ยวนี้รถระบบเยอะแยะรถแท็กซี่ข้างถนนก็ได้ระบบต่างๆก็มีหรือให้เพื่อนขับไปส่งก็ได้นะครับถ้าขับเองแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็แวะข้างทางไปจอดในปั๊มคงไม่มีใครว่าอะไรแล้วพักงีบให้สบายตาตื่นมาขับต่อได้นะครับอันนี้อาจจะหมายรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เมาก็ได้นะครับบางคนแบบขับรถแล้วรู้สึกว่าเราไม่ไหวอ่ะก็ไปพักก่อนนะครับแล้วค่อยขับต่อไปเวลาคุณเดินทางไกลๆแล้วขับรถคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ทิ้งท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพลงประทับใจจะกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับหลังข่าว 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานรายการทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้

เพียรอย่างไรจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยขี้ตะกันดินเหนียวน้ำและความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาศีรษะที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วได้ด้วยความเพียรฉันนั้นเหมือนกันก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ป่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างไรวิสาขาคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ตามระลึกถึงพระตถาคตอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้สามารถฝึกคนที่คนฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์เมื่อเธอมันนึกถึงพระตถาคตอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเข้าจำพรหมอุโบสถอยู่ร่วมกับพรหมและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภพรหมเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันบุคคลผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาสู่ตัวอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อเธอมันนึกถึงธรรมะอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทย์และเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้วิสาขาเปรียบเหมือนกายที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็กายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรได้อย่างไรคือจะทำให้สะอาดได้เพราะอาศัยเชือกจุนสำหรับอาบน้ำและความพยายามที่เกิดขึ้นแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขากายที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมะในนี้ย่อมตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำธรรมะอุโบสถอยู่ร่วมกับธรรมะและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภธรรมะเกิดความปราโมทย์และเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรได้อย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติตรงแ

0: แล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วข้อนี้คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษนี่แหละคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเธอมันระลึกถึงพระสงฆ์อยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้ปรีเหมือนผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรวิสาขาก็ผ้าที่เปื้อนจะทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือเพราะอาศัยเกลืออาศัยน้ำด่างอาศัยโคไมกับน้ำกับความเพียรอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิสาขาผ้าที่เปื้อนย่อมทำให้สะอาดได้ด้วยความเพียรข้อนี้ฉันใดจิตก็ย่อมทำให้ป่องแป้วได้ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเป็นนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งไปกว่าอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำสังฆอุโบสถอยู่ร่วมกับสงฆ์และมีจิตผ่องใสเพราะปรารภสงฆ์เกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้จิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมระลึกถึงศีลของตนอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันวินยูชนสรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเธอมันระลึกถึงศีลอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนกระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรก็กระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้ใสได้ด้วยเพราะอาศัยน้ำมันเท่าแปรงกับความพยายามอันเกิดแต่เหตุนั้นของบุรุษวิชาขากระจกเงาที่มัวจะทำให้ใสได้ด้วยความเพียรอย่างนี้ข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ก็ด้วยความเพียรฉะนั้นเหมือนกันคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ระลึกถึงศีลของตนอริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำศีลอุโบสถอยู่ร่วมกับศีลและมีจิตผ่องใสเพราะปรารภศีลเกิดความปราโมทและเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาจิตที่เศร้าหมองย่อมทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละวิสาขาก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรก็จิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมระลึกถึงเทวดาว่าเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นดุสิตก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นนิมมานรดีก็มีอยู่เทวดาพวกชั้นปรินิมิตสวัสดีก็มีอยู่เทวดาที่นับเนื่องเข้าในหมู่พรหมก็มีอยู่เทวดาพวกที่สูงกว่านั้นขึ้นไปก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นศีลแม้เช่นนั้นของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยสุตะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นสุตะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยจาคะเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นจาคะเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นแม้ปัญญาเช่นนั้นของเราก็มีอยู่เมื่อเธอระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของตนกับเทวดาเหล่านั้นอยู่จิตย่อมผ่องใสเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตเสียได้วิสาขาเปรียบเหมือนทองที่หมองจะทำให้สุกได้ก็ด้วยความเพียรก็ทองที่หมองจะทำให้สุกได้ด้วยความเพียรอย่างไรคือจะทำให้สุกได้เพราะอาศัยเบ้าล้อมทองเกลือยางไม้และคีมกับความพยายามที่เกิดแต่เหตุนั้นของบุคคลทองที่เศร้าหมองก็จะทำให้สุขได้ด้วยความเพียรอย่างนี้แหละข้อนี้ฉันใดจิตที่เศร้าหมองก็ทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเพียรอย่างนั้นคืออริยสาวกตามระลึกถึงเทวดาพวกชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นต้นเทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาเช่นใดจุติจากภพนี้ไปเกิดในภพนั้นก็แม้ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของเราก็มีอยู่อริยสาวกนี้เรียกว่าเข้าจำเทวดาอุโบสถอยู่ร่วมกับเทวดามีจิตผ่องใสเพราะปรารภเทวดาเกิดความปราโมทและเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตจะได้นี่แหละวิสาขาจิตที่เศร้าหมองจะทำให้ผ่องแผ้วได้ด้วยความเปลี่ยนอย่างนี้วิสาขาก็อริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นการจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเป็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงอยู่จนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการฆ่าสัตว์เว้นการจากการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสัตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเมตตากรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับแต่ของที่เขาให้หวังแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่จนตลอดชีวิต แล้วเราก็จะละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์รับเอาแต่ของที่เขาให้หวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์นี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนันเราเข้าฌานแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละกรรมนั้นเป็นค่าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติทางไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อจือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกแม้เราก็ได้ละการพูดเท็จเว้นการจะการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดหลวงโลกตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแม้จนตลอดชีวิตแม้เราก็ละการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายฉันหนเดียวเว้นการบริโภคในราตรีงดการฉันในเวลาล่วงการจนตลอดชีวิตแม้เราก็บริโภคคนเดียวเป็นการบริโภคในราตรีงดการบริโภคในเวลาล่วงการตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายเว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวจนตลอดชีวิตแม้เราก็เว้นขาดจากการฟ้อนรำกับร้องการประคมดนตรีและการดูกละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์ข้อนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นนันเราเข้าจำแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เว้นขาดจากการนั่งการนอน บนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนนั้นต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าจนตลอดชีวิตแม้เราก็ได้ละการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่เว้นการจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนนั้นสูงใหญ่สำเร็จการนอนบนที่นอนนั้นต่ำคือบนเตียงหรือบนเครื่องปูลาดที่ทำด้วยหญ้าตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยองค์อันนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งอุโบสถก็จะเป็นอันเราเข้าจำแล้ววิสาขาก็อริยอุโบสถเป็นเช่นนี้แหละอริยอุโบสถเป็นบุคคลเข้าจำอย่างนี้แล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ไพศาลมากอริยอุโบสถมีผลมากเพียงไรมีอนิสงส์มากเพียงไรมีความรุ่งเรืองมากเพียงไรมีความแผ่ไพศาลมากเพียงไรคือเปรียบเหมือนผู้ใดพึงครองราชเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชนบทประกอบด้วยแคว้นใหญ่16แคว้นเหล่านี้อันสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการได้แก่แคว้นอังคะแคว้นมคธแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะแคว้นสุรเสนะแคว้นอัสสกะแคว้นอวันตีแคว้นกันธาระแคว้นกัมโพชะก็การครองราชของผู้นั้นยังไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะราชสมบัติเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา50ปีซึ่งเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็นปีหนึ่งโดยปีนั้น500ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติที่เป็นของมนุษย์เมื่อจะนำเข้าไปเปรียบกับความสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา100ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็นเดือนหนึ่งโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้นพันปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาชั้นดาวดึงเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา200ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นยามาโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น2,000ปีอันเป็นทิพ เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นยามาวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นยามาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็500ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของเทวดาชั้นดุสิตโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 5,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นดุสิตวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัติอันเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขาก็800ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนิมมานรดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 8,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณของอายุเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8นี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นนิมมานรดีวิสาขาเราหมายเอาถึงความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยวิสาขา1,600 ปีอันเป็นของมนุษย์เป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีโดยราตรีนั้น30ราตรีเป็น1เดือนโดยเดือนนั้น12เดือนเป็น1ปีโดยปีนั้น 16,000 ปีอันเป็นทิพย์เป็นประมาณอายุของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาก็ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือสตรีหรือบุรุษบางคนในโลกนี้เข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ดาวนี้แล้วเมื่อกายแตกตายไปพึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีวิสาขาเราหมายเอาความข้อนี้แลจึงกล่าวว่าราชสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์เมื่อนำเข้าไปเปรียบกับสุขอันเป็นทิพย์แล้วเป็นของเล็กน้อยแต่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าบุคคลไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาพึงงดเว้นเมถุนอันเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่พึงบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในกลางคืนไม่พึงทัดทรงดอกไม้ไม่พึงลูบไล่ของหอมและพึงนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ซึ่งเขาผู้ลาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แล้วว่าอันพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้พระชนพระอาทิตย์ทั้งสองเท ที่น่าดูส่องแสงโคจรไปทั่วสถานที่ประมาณเท่าไหร่และพระจันทร์พระอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดเป็นอากาศทำให้ทิศรุ่งโรจน์ส่องแสงอยู่ในนภาอากาศทั่วสถานที่มีประมาณเท่าไหร่ทรัพย์คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูรย์ทองสิงคีและทองคำตลอดถึงทองชนิดที่เรียกว่าหัตถกะเท่าที่มีอยู่ในสถานที่ประมาณเท่านั้นยังไม่ถึงแม้ซึ่งเสี้ยวที่16ของอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8และทั้งหมดยังไม่ถึงเสี้ยวที่16ของแสงจันทร์และหมู่ดาวเพราะฉะนั้นแลสตรีบุรุษผู้มีศีลเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทำบุญซึ่งมีสุขเป็นกำไรเป็นผู้ไม่ถูกนินทาย่อมถึงสักขสถานอุโบสถสูตรจบอังคุตระนิกายอิทะโลกสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิขรมารดาในบุพารามใกล้พระนครสาวัตถีครั้นนั้นแลนางวิสาขามิขรมารดาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนางวิสาขาว่าวิสาขามาตุคามคือหญิงชาวบ้านผู้ประกอบด้วยธรรมะ4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วก็ธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้จัดการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 3. ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีและ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้วิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานภายในบ้านของสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือการทำผ้าฝ้ายประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานนั้นๆอาจจะทำหรืออาจจัดให้กระทำได้อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีวิสาขาก็หญิงชาวบ้านคือมาตุคามเป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ย่อมรู้การงานที่คนในปกครองภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกรทำแล้วว่าทำแล้วที่ยังไม่ได้ทำว่ายังไม่ได้ทำรู้คนที่ป่วยไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงและแบ่งของควรเคี้ยวของบริโภคให้ตามเหตุที่ควรวิสาขามาตุคามที่เป็นผู้สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามเป็นผู้ประพฤติเป็นที่พอใจของสามีเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ไม่ละเมิดสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตมาตุคามประพฤติเป็นที่พอใจของสามีอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้อย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้จัดการทรัพย์ข้าวเปลือกเงินหรือทองที่สามีหามาได้ให้คงอยู่ด้วยการรักษาคุ้มครอง และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ปลานทรัพย์ให้พินาศบารุกรรมที่รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุกามผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกนี้ชื่อว่าปรารภโลกนี้แล้วและมาตุกามผู้ประกอบด้วยธรรมอีกสี่ประการต่อไปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วก็ธรรมะสี่ประการเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ได้ด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมก็สั่งสอนสัตว์วิสาขามาตุกามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิสาขาก็มาตุกามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างไรคือมาตุกามในโลกนี้มีจิตปราศจากมนทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานมาตุกามพูดถึงพร้อมด้วยจาคะเป็นอย่างนี้แหละวิสาขาก็มาตุคามเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเรื่องพิจารณาความเกิดขึ้นระดับไปอันเป็นอริยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบมาตุคามที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้แหละวิสาขามาตุคามที่ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกหน้าชื่อว่าปรารภโลกหน้าแล้วและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามาตุคามผู้จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้มาตุคามนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีลปราศจากความตระหนี่รู้ความประสงค์ชำระทางสัมปรายิกตประโยชน์อยู่เป็นนิตนารีใดมีธรรมแปดประการนี้ดังกล่าวมานี้ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนารีแม้นั้นว่าเป็นผู้มีศีลตั้งอยู่ในธรรม พูดคำสัตย์อุบาสิกาผู้มีศีลเช่นนั้นถึงพร้อมด้วยอาการ16อย่างประกอบด้วยองคุณ8อย่างย่อมเข้าถึงเทวโลกประเภทมนาปกายิกาอิทะโลกาสูตรจบอนุรุทธาสูตรอังคุตรนิกายเล่มที่15ข้อที่136ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสีตารามใกล้พระนครโกสัมพีก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุทธะไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวลำดับนั้นมีเทวดาเหล่ามนาปกายิกามากมายพากันเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนนะที่ควรข้างหนึ่งพวกเทวดาชั้นมนาปกายิกาได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญก็ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสามประการคือข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวรรณะเช่นใดก็ได้วรรณะเช่นนั้นโดยพลัน 2. หวังเสียงพูดเพราะเช่นใดก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลันและ 3. หวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อมนาปกายิกามีอิสระและอำนาจใน3ประการนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะมีความดำริดังนี้ว่าโอ้หนอขอให้เทวดาทั้งปวงนี้พึงมีร่างเขียวนุ่งผ้าเขียวมีผิวพรรณเขียวมีเครื่องประดับสีเขียวลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบความดำริของท่านพระอนุรุทธะต่างก็ล้วนมีร่างเขียวมีผิวพรรณเขียวนุ่งผ้าเขียวมีเครื่องประดับเขียวลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงทอดสายตาลงต่ำเทวดาเหล่านั้นทราบว่าท่านพระอนุรุทธะไม่ยินดีจึงอันตรธานหายไปนะที่นั้นนั่นเองก็กระนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระอนุรุทธะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็วันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารในที่พักหลีกเร้นเวลากลางวันเหล่าเทวดามนาปกายิกาได้เข้ามาข้าพระองค์เป็นต้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมะเท่าไหร่เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอนุรุทธะมาตุคามที่ประกอบด้วยธรรม8ประการต่อไปนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสายของเทวดาเหล่ามนาปกายิกาก็ธรรมะ8ประการเป็นอย่างไรคือมาตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์แสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์ดูแล้วยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้นเธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคำเป็นที่รักนี่คือข้อที่1ข้อที่2ชนเหล่าใด เป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอก็สักการะเคารพนับถือบูชาคนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงด้วยอาสนะและน้ำข้อที่สามการงานใดเป็นงานในบ้านสามีคือการทำผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายเธอก็เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถทำสามารถจัดให้กระทำข้อที่สี่ก็ชนเหล่าใดภายในบ้านของสามีที่เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรเธอก็รู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำย่อมรู้อาการของคนภายในผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือทรุดลงแล้วย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้เขาตามควรภริยาสิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทองเธอย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผลาญทรัพย์ให้พินาศข้อที่หกเธอเป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะข้อที่เจ็ดเธอเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การถือเอาทรัพย์อันชั่วก่อนไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อที่8เธอเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่อยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุทธะมารุคามที่ประกอบด้วยธรรมแปดประการเหล่านี้แลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามนาปการยิกาและได้ตรัสคำที่เป็นคำกราบสื่อไปว่าสุภาพสตรีผู้มีปรีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้หมั่นเพียรขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อให้ความปรารถนาทั้งปวงไม่ยังสามีให้ขุ่นเคืองด้วยถ้อยคำแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้เป็นที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านทรงรักคนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้นารีนั้นย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามนาปกายิกา
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออุโบสถสูตรและอิทัลโลกสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนบ่อน
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเอง รักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปนสินเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
7: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปนสินเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์จีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุพผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์ทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัตกับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
7: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กปน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพระรหัสบดีที่30กรกฎาคม2569วันนี้แรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะถามว่าเป็นเดือน8นี่8หลัง
0: ะ
1: นะคะเพราะว่าปีนี้ก็มีเดือน8 2หนนะคะปีอธิกมาสนะคะก็เมื่อวานนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็สำหรับวันนี้เข้าพรรษา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อว่าน่าจะมีบรรยากาศการหิ้วปิ่นโตไปวัดอีกหนึ่งวันสำหรับวันสำคัญก็คือเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะมีการถวายพุ่มของใช้ต่างๆด้วยนะครับบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างส่งเข้ามาให้ฟังกันหน่อยในเพจของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราอยู่กับทีมงานด้วยนะคะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยนันท์แก้วกลับนะคะแล้วก็ทีมงานทางด้านของช่างเทคนิควันนี้คุณสายชนดีซังค่ะเป็นช่างเทคนิครวมถึงทางช่างเทคนิคทางด้าน Facebook Live นะคะ3หนุ่มของเราคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณอากรสิงห์พิทักษ์ขอบคุณด้วยค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะข่าวยามเช้าแน่นอนค่ะเรามาก็จะมีเสียงดังๆเลยนะคะออกไปที่หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยนะคะส่วนทางหน้าปัดวิธี

0: ช่วงนี้นะคะจะบอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่บอกว่าทำไมตกนิดเดียวกรุงเทพเหมือนกันตกนิดเดียวบางจังหวัดบอกว่าโหตกหนักจริงตกต่อเนื่องบางจังหวัดก็บอกว่าตกนิดนึงเช้าๆแล้วก็ครึ้มๆมาตอนบ่ายก็นิดหน่อยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยประกาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้จะมีฝนประมาณ 70% ค่ะก็จะตกหนักในบางพื้นที่บางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานฝนลดลงนะคะจากเมื่อวานนี้ 10% อยู่ที่ 60% ค่ะสำหรับวันนี้ส่วนภาคตะวันออก 70% ค่ะมาดูที่ภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้60% ค่ะส่วนอันดามันนะคะยังคงตกหนักเหมือนเดิมค่ะ 70% ทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็คลื่นสูงค่ะประมาณ 2-3 เมตรเรือเล็กอาจจะต้องงดออกจากฝั่งค่ะแล้วก็เรือใหญ่นั้นระมัดระวังด้วยนะคะมาดูที่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลกันหน่อยค่ะวันนี้อาจจะต้องพกร่มกันบ้างนะคะก็พยากรณ์อากาศบอกมาแล้วว่าจะมีฝนประมาณ 70% นะคะ
1: ก็นอกจากฝนตกแล้วเรื่องของการเดินทางเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันทำงานปกติหลังจากที่เราหยุดยาวกันมานะยังไงก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกเนี่ยเราก็แวะหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพราะว่าบางช่วงบางทีขับอยู่ไม่ได้มีแค่ฝนธรรมดาอาจจะมีพายุลมแรงเกิดขึ้นตามข้างทางเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นนะให้ระวังด้วยบางทีกิ่งไม้มาพาดบริเวณใกล้ๆขอบถนนเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้เนาะขับมาเรื่อยๆระวังให้ดีด้วยค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวที่ต้องบอกว่าคนไทยหลายคนก็เอาใจช่วยแล้วก็ติดตามกันนะในกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีทางครอบครัวของบล็อกเกอร์รายหนึ่งเนี่ยเขาขาดการติดต่อนะก็อยู่ระหว่างการติดตามค้นหาตัวก็คือคุณฮารุนโซโล่นะคะบล็อกเกอร์ชาวไทยที่สูญหายระหว่างไปพำนักที่ประเทศจอร์เจียล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่ของจอร์เจียแล้วก็ถูกพบนะคะว่าเสียชีวิตแล้วพบร่างภายในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศจอร์เจียซึ่งนะทางกระทรวงมหาดไทยของจอร์เจียก็ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวอินเตอร์พาสนิวว่าขณะนี้ได้มีการเปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวตามมาตราที่115แห่งประมวลกฎหมายอาญาของจอร์เจียโดยเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตและการสอบสวนก็ยังคงดำเนินอยู่ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการโพสต์ทางด้านของสถานทูตไทยณกรุงฮังการาก็ได้มีการแจ้งสถานะของคุณฮารุนโซโล่ด้วยเช่นกันให้ญาติทราบแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการประสานเรื่องการดำเนินการเอกสารกับทางญาติอย่างใกล้ชิดค่ะโดยวันที่30กรกฎาคม2569นะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ได้มีการโพสต์ค่ะว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการแจ้งกรณีนายบบอนทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่ซึ่งขาดการติดต่อค่ะกับญาติระหว่างที่เดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียขณะนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็นะคะอยู่ที่ประเทศจอร์เจียก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตก็ได้มีการแจ้งสถานะล่าสุดให้กับญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่ได้ทราบแล้วค่ะแล้วก็จะมีการจับประสานการดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการกำหนดพบกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียด้วยที่จะประสานงานและเร่งรัดในการสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปต่อมาได้มีการแจ้งเพิ่มเติมค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮังการาก็ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมกรณีทางด้านของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะคะดังนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นะคะว่าทรัพย์สินของนายบวรทัศน์เนี่ยยังอยู่ครบค่ะและสถานเอกอัครราชทูตนั้นจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวโดยสถานเอกอัครราชทูตค่ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดในกรณีนี้กับครอบครัวต่อไปซึ่งสถานเอกอัครราชทูตก็ขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกคนค่ะที่ช่วย

0: ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามให้ความร่วมมือประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่จังหวัดสระแก้วกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของกองทัพบกนั้นก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ากำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะซึ่งขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วค่ะทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่ากองทัพบกนั้นได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่1กรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะเป็นไปตามแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่อันตรายเดิมซึ่งในอดีตนั้นเคยเป็นสนามทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้นะคะทางด้านของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้วกว่าประมาณ 76.73% ค่ะของพื้นที่ทั้งหมดนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตรวจพบทุ่นระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดตกค้างอยู่รวมทั้งสิ้น489รายการค่ะแล้วก็ยังคงดำเนินภารกิจต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดแล้วก็มีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกายด้วยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำส่งเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศต่อไปค่ะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดทางด้านของพลตรีวินไทยเองก็บอกว่าทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนั้นกำชับมาเลยนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆสวัสดิการต่างๆด้วยค่ะย้ำเลยนะคะว่าให้กำลังพลทุกนายนั้นปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทค่ะให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเพื่อที่จะดำเนินการภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะจากบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กบนำเรียนท่านผู้ฟังกันไปมาถึงเรื่องของการตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าล่าสุดนี้เองทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีการไปตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยเรียกว่าทั้งระบบของบัญชี 279,949 รายด้วยกันแล้วล่าสุดนั้นนะคะมีการตรวจคะแนนก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยทางด้านของนายนิรันดร์อนิรัตน์ค่ะพงสิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะท่านไปเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ค่ะว่านะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบเนี่ย 279,949 รายรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และส่วนของทางภาคใต้ที่สอบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอันนี้คือรวมๆอยู่ในเลขกลมๆนี้ก็คือ 279,949 รายภายหลังจากการประกาศผลและได้มีการบรรจุนะคะได้มีการขึ้นทะเบียนเดิมไว้เนี่ย 55,193 รายตอนนี้ต่อมาภายหลังนะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ทราบกันก็คือพบว่ามีความผิดปกติไม่สุจริตแล้วก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของการสอบที่ควรจะเป็นก็ได้มีการยกเลิกบัญชีกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและท่านก็ระบุนะคะว่าไม่ได้มีการตรวจกระดาษคำตอบใหม่เนื่องจากกระดาษคำตอบได้ถูกตรวจตั้งแต่วันที่สอบแล้วซึ่งก็มีตัวเลขดิจิทัลกำกับวันแล้วก็เวลาที่ชัดเจนแต่จากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทก็พบนะคะว่ามีการนำบัญชีอื่นไปใช้ในการรับรองจำนวน 55,193 รายแล้วก็ส่งไปบรรจุตามหน่วยงานต่างๆเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากการปรากฏการทุจริตเนี่ยก็ได้มีการนำบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็มีอยู่แล้วกลับมาใช้นะคะก็ทำให้มีผู้ที่สอบผ่านจำนวน 50,069 รายในจำนวนนี
1: ้
0: เป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริตเนี่ยนะฮะจากจำนวน 50,064 รายเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตก็คือ 49,268 รายและพบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 รายซึ่งในจำนวนนี้ค่ะมีทั้งในจำนวนของ 5,925 รายตรงนี้ก็มีทั้งผู้ที่สอบไม่ผ่านแล้วก็มีการแก้คะแนนให้ผ่านเนี่ยนะอยู่ที่ 5,129 รายแล้วก็มีผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ก็ยังมีการแก้ไขคะแนนอีก790รายดังนั้นนะครับบัญชีทั้งหมดเนี่ยจะถูกประกาศใหม่แต่จะเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้นำมาใช้ซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะได้ลงนามไว้แล้วแล้วก็ได้ร่วมกันตรวจสอบกับกรมส่งเสริมอุปกรณ์ท้องถิ่นเนี่ยเป็นระยะเวลา10วันนะสำหรับบัญชีที่เขาจะเอาเข้ามาแต่งตั้งเนี่ยมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว10วันก็คือมีการตรวจสอบกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเช่นกันเพื่อเป็นการตรวจทานและลดความผิดพลาดให้มากที่สุดซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเรียกประชุมทางด้านของคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในสัปดาห์หน้าเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผู้สอบแต่ละกลุ่มใหม่ว่าจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นในช่วงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะทีนี้ความคืบหน้ามาติดตามกันหน่อยค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงชัดเลยนะคะว่าไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะแต่ว่าชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลไว้ก่อนย้ำว่าไม่กระทบกับสิทธินายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนแน่นอนค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการชี้แจงนะคะบอกว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องชะลอออกไปก่อนค่ะกรณีนี้รัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเคารพกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนด้วยรวมไปถึงรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนค่ะคำสั่งศาลนี้นะคะเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในการประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการนะคะต้องเข้าใจแบบนี้นะคะซึ่งกระทรวงแรงงานเองจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวด้วยค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเดินหน้าต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะไปขัดต่อคำสั่งศาลได้ซึ่งแนวทางที่จะกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็จะเป็นกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือว่าการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีความชัดเจนในเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมนะคะโดยกระทรวงแรงงานนั้นก็จะเร่งดำเนินการทันทีค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยค่ะ
0: สำคัญนะตอนนี้เรื่องของบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการกำหนดแล้วก็แต่งตั้งกันภายในของหน่วยงานเพราะว่าครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนทางด้านของระเบียบก็มีการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันมีการเลือกตั้งไปแล้วนั้นหนึ่งชุดและเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งชุดซึ่งก็มีเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยเข้ามาก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นกันอย่างไรมาดูกันหน่อยเรื่องสำคัญที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วมีพี่น้องประชาชนบอกว่าสนใจเป็นอย่างมากรายละเอียดเป็นอย่างไรเรื่องของมหากรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ที่จะเกิดขึ้น 1-15 สิงหาคมนี้นะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า17หมวดสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกภายในท้องถิ่นเชื่อว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ดำเนินการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกภายในจังหวัดอยู่แล้วบางทีเราไปเนี่ยอุ้ยที่นี่มีนี่ด้วยเหรอทำไมในเราไม่เห็นรู้จักเลยอู้แต่ธุรกิจการค้านี่รู้สึกว่าสะพัดมากๆเลยนะตามร้านค้าส่งค้าปลีกภายใน พื้นที่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่โดยในเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะครับว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นเนี่ยทั่วประเทศเขาจะมีการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เนี่ยวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนภายหลังค่ะหลังจากที่มีการประกาศการจัดโครงการนี้อย่างที่ได้ดำเนินไปว่ามีประชาชนเข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมากนะคะรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการวางแผนที่จะไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในช่วงที่โครงการจะเกิดขึ้นก็คือ1ถึง15สิงหาคมนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะมาดูกันหน่อยนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการเขาครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทไหนบ้างเขาจะเน้นไปที่การดำรงชีพชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าก็จะแบ่งออกเป็นสินค้าบริโภค8หมวดค่ะ8หมวดนี้สินค้าบริโภคมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟนะคะอันนี้คือเป็นหมวดของสินค้าบริโภค8หมวดมาดูสินค้าอุปโภค9หมวดด้วยกันก็จะมีแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันค่ะผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยผ่านช่องทางที่เป็นร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการกว่า135รายเรียกว่า800กว่าสาขาที่จะให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือว่าจะสังเกตสัญลักษณ์เขาจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะตอนนี้ไปดูก่อนเลยนะว่าธุรกิจร้านค้าส่งค้าปลีกเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ของคุณเขามีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Local Low Cost หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยว 1-15 สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอยไปเข้าร่วมโครงการนี้ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะตอนนี้นะคะก็มีการเดินหน้าช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอ่ะบางคนเป็นแบบนี้นะมีผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทซึ่งล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วเนี่ยกว่า700รายค่ะย้ำว่าตรวจสอบฟรีนะที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปที่พาณิชย์จังหวัดนั้นๆได้เลยนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะกรณีผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นบริษัทรวมถึงนิติบุคคลนะคะซึ่งจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวน9ล้าน3แสนกว่ารายพบว่าเป็นคนที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือแม้แต่บริษัทเนี่ยอยู่ที่แสน20,000กว่ารายค่ะแล้วก็ยังมีชื่อในนิติบุคคลด้วยนะคะประมาณ 130,000 กว่ารายซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าไปตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนหรือแม้แต่เป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชื่อท่านอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ย700กว่ารายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็ข้อเท็จจริงส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาแล้วก็จะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปด้วยค่ะสำหรับผู้ที่จนจริงล่ะผู้ที่จนจริงนะคะที่ถูกนำชื่อไปใช้หรือว่าไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นก็ตามเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนอะไรก็ตามสามารถไปยื่นได้เช่นกันค่ะยื่นตรวจสอบได้อุทธรณ์ได้ที่กระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะยังคงรับสิทธิ์ต่อไปได้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็สามารถไปยื่นได้นะคะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่มีรายชื่อหุ้นนะคะเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัทมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลเนี่ยยื่นได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือจะโทรไปสอบถามก็ได้ที่call center 1570นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025474376ค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับคุณบุญมาสีมัดในตีคล้องร้องข่าวในช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแหละครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly ไทย air connect to tomorrow land สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทย plus โดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All The Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีเวนต์ฮับนะครับ และมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณร้อยละ40จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียวซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมามะมามะมามามามามามาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
11: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: หกนาฬิกา55 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการข่าวยามเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะกับข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็เรายังมีแฟนคลับของเรานะคะแฟนรายการขออนุญาตมาทักทายก่อนๆนะคะคุณแอร์คุณแอลคุณนิดแซ่เจียค่ะอันนี้เป็นทางช่องข่าวยามเช้านะคะเพจข่าวยามเช้าคุณอุบลสุขสายสุขสบายนะคะคุณรินรินคุณพระรุ่งนะคะแล้วก็คุณจรณีคุณสุรัชยาค่ะคุณสุนจิตนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยสคลองสองหน่อค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ยังคะใครที่เปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็เซฟพลังเสียงกันหน่อยนะ นะคะคุณอเนกพริกไทยสวัสดีค่ะคุณณรงค์คุณมาลีชุ่มเย็นนะคะไม่มีอะไรไม่มีปัญหาก็แล้วก็ว่ากันไปนะรุ่นคนรวยจนจริงก็มีคนจนจริงๆก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะใครที่จะไปยื่นทบทวนสิทธิ์รีบไปยื่นนะคะคุณทองใสคุณสุชินคุณวันดีคุณคณาวุฒิคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวินัยคุณคมสันด้วยนะคะสวัสดีคุณประคองค่ะอ่ะก็อาจจะทักไม่หมดนะคะส่วนช่องบ้านดำค่ะกบโอ๊บโอ๊บนะคะสวัสดีน้องแชมป์คุณรุ่งเรืองนะคะน้องชาตรีคุณเอคุณแอลนะคะชื่อแอลเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณดร.กัญชพรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณส้มคุณแอนแอนนะคะหลายท่านเลยค่ะส่งใจมาเกือบแสนดวงแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะร่วมจัดรายการกับเราในช่วงท้ายรายการค่ะคุณแอลคะ
0: ค่ะหลังจากที่ทางยูเนสโกมีการประกาศให้วัดมหาธาตุวรวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมล่าสุดนะคะก็ทางด้านของนางสาวสภิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่เมืองเชียงใหม่ต่อกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการไปตรวจสอบไปประเมินสภาพของโบราณสถานระหว่างประเทศขององค์การยูเนสโกค่ะช่วงระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569เรียกว่าไปติดตามความพร้อมด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็จะมีที่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพวัดเชียงมั่นนะคะซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารด้วยนะคะซึ่งทางคณะทำงานก็ได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเพื่อที่จะรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภาพรวมการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเกือบจะทั้งหมดแล้วเรามาลุ้นจังหวัดเชียงใหม่
1: กันต่อไป
0: รอบหนึ่งต่อไปในปีหน้า2570กันค่ะ
1: ค่ะวันนี้มันเข้าพรรษานะคะใครจะทำบุญปล่อยปลานะคะทำบุญเนี่ยปล่อยผิดชีวิตเปลี่ยนนะระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีโทษคุก2ปีปรับ2ล้านบาทค่ะใครที่จะปล่อยปลาห้ามปล่อยปลาหมอมายานปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาชักเกอร์นะคะเต่าญี่ปุ่นเต่าแก้มแดงกุ้งเคอร์ฟิสปลากระพงนกพยูงนกยูงนะคะแล้วก็ปลาดุกแอฟริกาปลาดุกบิ๊กอุยนะคะทั้งหมดนี้มีความผิดนะคะตามกฎหมายค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันเข้าพรรษานะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา